0: โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากณภศรแก้วคำ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้งสองโครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
0: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
4: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของเอาไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
3: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
5: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
3: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
6: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
3: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
7: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
2: สมาชิกกบขทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบขเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบขที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อม ้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
7: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
2: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
7: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชินสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และนัดชัดเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6พี่เจตกัญชนกุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่สภาวะระดับ

0: เวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30 เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหลอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้า

0: ที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
3: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับและก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
2: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่อะค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
3: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะ คลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
2: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
2: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.นะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
3: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิญฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็ สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
6: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
5: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครอง ปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
7: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีและสมมติ3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว
5: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
4: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
9: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
8: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี
9: ้เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ รัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
8: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
11: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
10: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIAไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ 2,569 ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
12: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
10: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
14: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
1: If you like them, call soon. Just for you.
2: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์นะคำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได้

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร้อยเมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงา Radio เพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชพิษยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันนะคะสาลิหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะหนึ่งในนั้นค่ะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะก็ได้มีการสานต่อนะคะในส่วนของรายการเพื่อที่จะให้หัวหน้าส่วนในแต่ละกระทรวงรวมไปถึงบทบาทในส่วนของภารกิจต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา นะคะถึงบทบาทในการกำกับเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรือการดูแลความปลอดภัยทางน้ำตลอดจนคำแนะนำสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะทางด้านของหัวหน้าสวัสดีค่ะนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ครับกับผมนายสุรศักดิ์แจ้งจุนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหัวหน้าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่าหนึ่งในนี้เนี่ยบทบาทภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเจ้าท่าเนี่ยเรามีภารกิจอย่างไรบ้างคะ
1: สำหรับเจ้าท่านะครับพ.ร.บ.เราเนี่ยมีหลายพ.ร.บ.ด้วยกันแต่พ.ร.บ.หลักที่เราใช้ก็คือพ.ร.บ.เดินเรือในหน้าน้ำไทยปี2456ซึ่งต้องทราบว่ามันร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็เป็นพ.ร.บ.ที่ใช้มาเป็นหลักในการเดินเรือนะครับเพราะเป็นชื่อว่าพ.ร.บ.เดินเรือแล้วก็เจ้าท่าเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับดูแลแม่น้ำลำคลองชายหาดของทะเลแล้วก็ทะเลหน้าน้ำภายในคือจากเส้นฐานเนี่ย12ไมล์ทะเลเนี่ยเจ้าท่าก็มีหน้าที่ในการดูแลนะครับ
0: ค่ะแล้วรูปแบบของพื้นที่นะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีทั้งด้านของมีทั้งทะเลมีทั้งเกาะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะรูปแบบของการเดินเรือเนี่ยเรามีการคุมอย่างไรบ้าง
1: เราก็จะมีพนักงานประจำท่านะครับ คอยดูแลท่าเรือโดยสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ตะกั่วป่าที่ทับละมุที่ท่าด่านนะครับแล้วก็มีเกาะยาวนะครับเราก็สุรกุลด้วยนะครับที่ตะกั่วทุ่งนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกเราตรวจยังไงก็ดูว่าคนโดยสารเนี่ยได้ใส่เสื้อชูชีพหรือไม
0: ่
1: เรือเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นเรือที่ได้รับการต่ออายุแล้ว มีประกันภัยเรียบร้อยแล้วก็การได้รับการต่ออายุคือต้องได้รับการตรวจนะครับจากเจ้าพนักงานตรวจเรือซึ่งการตรวจก็จะมีตัวเรือเครื่องจักรเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ต่างๆไฟเรือเดินเป็นต้นนะครับ
0: ครับค่ะแล้วในส่วนของปัจจุบันนี้ค่ะการเดินทางทางน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงามีรูปแบบใดบ้างที่เจ้าท่าต้องมีการกำกับดูแลเป็นพิเศษคะ
1: ทางจังหวัดพังงาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า155เกาะนะครับแล้วก็ความยาวชายหาดเนี่ยประมาณ240กิโลเมตรซึ่งทางน้ำเนี่ยเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่มาใช้155เกาะของเรามีทั้งภูเก็ตมีทั้งกระบี่มีทั้งสตูลซึ่งเป็นทางผ่านที่จะไประหว่างภูเก็ตไปกระบี่ไปสตูลต่อทำให้มันเกิดวงแหวนอนามันที่จะพูดในลำดับต่อไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราเนี่ยมีเรือเฉพาะในพื้นที่นะครับมีเรือประมงพื้นบ้าน 3,000 ลำ 3,000 กว่าลำมีเรือประมงพาณิชย์ประมาณ600ลำ
0: ค่ะ
1: นะครับมีเรือโดยสารเขาเรียกเรือหัวทงที่เป็นไม้ครับประมาณ600ถึง700ลำแล้วก็มีแพขนานยนต์เป็นเรือข้ามฟากที่ไปเกาะยาว1ลำไปเกาะเขา2ลำนะครับมีเรือสปีดโบ๊ทประมาณ200ลำครับเราไม่มีเจ็ตสกีนะครับเพราะว่าประกาศกระทรวงทรัพย์ได้ห้ามไว้ว่าห้ามมีกิจกรรมทางน้ำเป็นเรือเจ็ตสกีครับ
0: ค่ะแล้วแนวทางในเรื่องของการดูแลเนี่ยอย่างเช่นเรือทุกลำที่หัวหน้าได้เกริ่นไปเนี่ยก็มีใบอนุญาตถูกต้อง
1: ครับเราต้องออกใบอนุญาตให้แล้วก็เราก็ออกตรวจตราปราบปรามนะครับ
0: ค่ะ
1: ร่วมกับตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอนชนเนี่ยครับคอยดูว่าเรือเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วก็ถ้าไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับ
0: ค่ะ ก็เป็นในส่วนของการควบคุมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูในส่วนของอย่างเช่นในตัวเมืองเนี้ยค่ะอย่างเช่นเกาะปัญญีเองหรือว่าเขาตะปูเนี่ยค่ะนะเราจะเห็นเรือที่แล่นเข้ามาอย่างเช่นเรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการคุมอย่างไรบ้างอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของอุทยานไหมคะ
1: เราดูร่วมกันครับอุทยานเนี่ยจะคอยมีเจ้าหน้าที่คอยนับคนแล้วก็คอยเอาเรืออำนวยความสะดวกเอาเรือเข้านะครับเทียบแล้วเราก็ดูในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยครับถังดับเพลิงเสื้อชูชีพวิทยุสื่อสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยขึ้นไปตรวจว่าใบอนุญาตใช้เรือเนี่ยถูกต้องหรือไม่ใบขับขี่ถูกต้องหรือไม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการแล้วก็สร้างความปลอดภัยในส่วนของการท่องเที่ยวในแต่ละจุดนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างที่เกริ่นไปในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีทั้งเกาะมีทั้งทะเลซึ่งก็จะต้องมีความปลอดภัยทุกย่างก้าวที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองที่เดินทางเข้ามาค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะช่วงนี้ค่ะหัวหน้าเมืองพังงาเนี่ยฝน8แดด4ซึ่งประเด็นเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำในช่วงของมรสุมเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีแนวทางหรือว่าการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบถึงสภาพอากาศอย่างไรกันบ้างแนวทางการดูแลค่ะ
1: อ๋อทางเราเนี่ยหลักเราก็จะเอาข่าวนะครับรับข่าวมาจากอุตุนิยมวิทยานะครับโดยผมก็จะประสานกับผอ.ชูเนี่ยผอ.อุตุเนี่ยในเรื่องของข่าวท่านก็จะส่งมาตลอดส่งมาก่อนหน่วยงานอื่นเพราะเรามีความจำเป็นต้องออกประกาศเช่นกันในเรื่องของการระมัดระวังในการเดินเรือนะครับในเรื่องของคลื่นในเรื่องของลมในเรื่องของฝนต่างๆเนี่ยมันมีมิติที่เรือเนี่ยเราเห็นเลยว่าสมมุติว่าเรือเสียกลางทะเลกับรถเนี่ยมันต่างกันนะครับรถเสียจอดอยู่ข้างทางไม่มีปัญหาแต่เรือเสียกลางทะเลเนี่ยมันก็ต้องไปตามคลื่นตามลมตามน้ำซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเกิดอันตรายบวกกับการช่วยเหลือถ้าช้าเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตจากการจมน้ำหรือการหมดสติได้ครับ
0: ค่ะและในส่วนของเรือชาวประมงเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นข่าวออกมาเนี่ยค่ะว่าหน้าอย่างเช่นเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีคำแนะนำหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยห่างไกลเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสิ่งแรกเลยนะครับก็วนกลับมาที่ข่าวอากาศประกาศที่ผมแจ้งครับว่าประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนี่ยท่านต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักชาวประมงหลายครั้งที่ท่านได้ออกไปในทั้งที่เราประกาศคลื่นสูง 2-3 เมตรเนี่ยบางทีมันเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองซึ่งการประกาศเนี่ยท่านสามารถดูได้จากหลายช่องทางนะครับผมประกาศในเว็บไซต์แล้วก็ประกาศในไลน์โซเชียลต่างๆนี่ว่าเป็นกรมการจังหวัดอุตุหรือไลน์ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันจะไปถึงหลายหน่วยงานแล้วก็สมาคมประมงด้วยครับในเรื่องของการประกาศแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับเสื้อชูชีพเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับบนเรือเนี่ยต้องมีเสื้อชูชีพไว้พร้อมสำหรับการใช้งานเรือเล็กเนี่ยประมงพื้นบ้านเนี่ยควรจะใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเพราะว่ามันง่ายต่อการจมการคว่ำนะครับในคลื่นลมสำหรับเรือใหญ่ไม่ว่าเรือขนานยนต์แพขนานยนต์หรือเรือใหญ่เนี่ยก็มีเวลาที่จะใส่เสื้อได้สำหรับเรือสปีดโบ๊ทนะครับที่ข้ามไปเกาะยาวหรือไปที่ต่างๆเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเช่นกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราอยู่ในพงานเนี่ยค่ะว่าน่าลมมันแรงมากนะและทีนี้เหมือนเรือในท้องทะเลเนี่ยมันอาจจะทำให้พลิกคว่ำได้ดังนั้นก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะว่าน่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจังหวัดพงานเนี่ยมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะไปทางด้านของหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันค่ะทางด้านของเจ้าท่าค่ะมีแนวทางสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างไรกันบ้างคะ
1: ก็ในช่วงเปิดเกาะนะครับ15ตุลาถึง15พฤษภาเนี
0: ่
1: ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดเกาะเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกับหัวหน้าอุทยานไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันแล้วก็เราก็จะไปส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสแกนดูเรือก่อนที่เรือเนี่ยจะนำไปใช
0: ้
1: ผมเองก็ไปด้วยไปตรวจดูอุปกรณ์ตัวเรือว่าตัวเรือโอเคไหมถังน้ำมันเราก็ดูนะครับท่อน้ำมันต่างๆเนี่ยเราก็สแกนดูว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะบ่อยครั้งที่เรือเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจาก สายน้ำมันรั่วแล้วก็ปั๊มน้ำท้องเรือเนี่ยทำให้จุดระเบิดทำให้เรือระเบิดครับเราก็ดูถังดับเพลิงดูอุปกรณ์สื่อสารว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถจะติดต่อกับทางเจ้าท่าทางสอนชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ครับครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วรวมไปถึงตามเทศกาลต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงแล้วก็มีในส่วนของเทศกาลปีใหม่อะค่ะพ่อหน้า
1: เทศกาลลอยกระทงเนี่ยเป็นอีกอีเวนต์นึงที่มีความสำคัญกับสำนักงานเจ้าท่านะครับเพราะว่าหลักของเราคือดูแลความปลอดภัยทั้งคนที่ใช้ยานพาหนะทางน้ำนะครับก็เจ้าท่าก็จะจัดชุดในการออกตรวจตาปราบปรามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางเรือเพื่อครั้งก่อนเนี่ยเราก็เอาเรือไปสแตนบายที่ท่าเรือสุรคุณครับไปสแตนบายระวังคอยระวังนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูตรวจสอบโป๊ะตรวจสอบท่าเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร่น้ำหรือว่าส่วนใหญ่น้ำที่ขึ้นถึงเนี่ยทางท่าเรือเนี่ยจะมีตะไคร่น้ำจะทำให้ลื่นแล้วคนลอยกระทงเนี่ยจะอาจจะลื่นแล้วก็ตกพลัดลงไปในน้ำได้ซึ่งตรงเนี้ยทางเราเนี่ยก็จะไปสแกนดูแล้วจะดูว่าในอำเภอต่างๆเนี่ยมีจุดไหนแล้วเราก็จะกระจายกันไปเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ไปแนะนำท้องถิ่นท้องที่ว่าให้ท่านเนี่ยทำความสะอาดตะไคร่น้ำต่างๆของท่าเรือแล้วก็โป๊ะต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ราวกันตกด้วยนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็ประสานงานขอความร่วมมือให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีพวงชูชีพฉุกเฉินเอาไว้สำหรับโยนเวลาคนพลัดตกน้ำครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลภายใต้ของการดูแลหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่องเที่ยวรวมไปถึงตามประเพณีต่างๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะหัวหน้าเราย้อนกลับไปในส่วนของไม่ใช่เรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเดียวรวมไปถึงสภาพอากาศนะคะที่เป็นหลักแหล่งอย่างเช่นผู้ประกอบการสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่ต้นน้ำหรือว่ากัดซ้อต่างๆเนี่ยค่ะต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างสำหรับผู้ประกอบการนะคะ
1: ครับในหลักของพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับเรามีหลักว่าไม่ให้สร้างในน้ำคือไอสิ่งที่สร้างเนี่ยคือข้อยกเว้นนะครับ อันนี้คือหลักของกฎหมายเลย ว่าเราต้องมองว่าไม่เปลี่ยนทิศกระแสน้ำถ้าอนุญาตไปแล้วก็ไม่กีดขวางทางเดินเรืออันนี้หลักมี2 อย่างนี้เลยแล้วมันก็จะกระจายไปว่าหลักย่อยเนี่ยว่าจะทำให้กัดเซาะตะลิ่งหรือไม่พวกนี้ครับก็เราก็จะดูเป็นสเต็ปไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ.ร.บ.เราเนี่ยจะมีมาตรา117กับมาตรา120ที่เป็นหลักให้เราดูในเรื่องของการรักษานะครับ120เนี่ยให้รักษาสภาพของแม่น้ำลำคลองนะครับชายหาดของทะเลสำหรับ117เนี่ยคือการห้ามไม่ให้ผู้ใดปลูกสร้างยกเว้นจากการได้รับอนุญาตนะครับซึ่งการอนุญาตก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆอย่างเช่นสะพานข้ามคลองแล้วก็ท่าเทียบเรือนะครับสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือฝ่ายน้ำล้นนะครับเป็นต้นครับ
0: ค่ะและปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะก็มีการกัดเซาะชายฝั่งนะคะอย่างเช่นการทรายเนี่ยทะเลเนี่ยทับถมนะคะในพื้นที่ใดบ้างแล้วก็มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการเดินเรืออย่างไรบ้างคะวันอา
1: โอ้ต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากสึนามินะครับ
0: ค่ะ
1: ทำให้สภาพพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันปรับทิศไม่ว่าจะเป็นทิศน้ำทิศลมเนี่ยต่างๆเนี่ยทำให้สิ่งที่จุดที่วิกฤตที่สุดเนี่ยคือเกาะคอเขานะครับตรงร่องน้ำเค็มเนี่ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดตะกอนเนี่ยทับถมตรงร่องน้ำเค็มทำให้เรือประมงชาวประมงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเทียบท่าได้จึงต้องย้ายไปขึ้นปลาหรือเตรียมของออกเรือเนี่ยที่ทับละมุหรือคุระบุรีสร้างปัญหาใหญ่ให้กับชาวตะกัวป่าเพราะว่าเป็นท่าเรือหลักแล้วก็สภาพคลื่นลมตรงนั้นเนี่ยแรงมากทำให้ตะกอนเนี่ยกลับมาทับถมตรงปากร่องน้ำบ่อยครั้งครับครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้งนั้นค่ะหัวหน้าในส่วนของปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ทางน้ำนี้ค่ะในจังหวัดพังงามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เจ้าท่าเองค่ะมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยมันจะมีส่วนอาจจะไม่มากหรือว่าน้อยเนี่ยค่ะ

0: ไปเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราก็ป้อมปามก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเราก็จะไปทำโครงการนะครับเจ้าท่าพบเจ้าถิ่นนะครับตอนนี้ก็หยุดไประยะหนึ่งเพราะว่าด้วยงบประมาณว่าจะหมดงบประมาณช่วงปีนี้ก็เราก็จะไปเราเคยไปอยู่หลายที่แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกฎหมายเหมือนกับที่มาออกรายการเนี่ยครับว่าเจ้าท่ามีหน้าที่อะไรแล้วก็ท่านต้องขออนุญาตอะไรบ้างถ้าเกิดแม่งล่องน้ำตื้นเขินต้องทำอย่างไรต้องทำประชาคมชาวบ้านต้องผ่านสภามาแล้วก็ทำหนังสือมาขอเจ้าท่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ท่านว่าท่านจะใช้งบของท่านหรือจะใช้งบของจังหวัดหรือว่าจะให้เจ้าท่าเป็นคนดำเนินการให้ก็ส่งหนังสือมาประสานมาที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาได้เลยครับในเรื่องของการป้อมปามเราก็ใช้เจ้าท่าพบเจ้าถิ่นสำหรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราก็จะออกตัวตาปราบปรามนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือหรือเรื่องการก่อสร้างถ้าเราพบเราก็จะไปดำเนินการตรวจสอบว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ากฎหมายเราเนี่ยเราได้มอบอำนาจให้ท้องถิ่นไปด้วยบางครั้งเนี่ยเราไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขาเนี่ยได้ดำเนินการคล้ายๆกับพรบควบคุมอาคาร
1: ค
0: ือท้องถิ่นก็จะมีอำนาจในการออกใบอนุญาตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีขั้นตอนของกฎหมายซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะ3หลักสำคัญคือไม่ขัดต่อผังเมืองนะครับไม่ขัดต่อการรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักกันเลยทีเดียวประเด็นต่อมาค่ะหัวหน้าในเรื่องของเจ็ตสกีกันบ้างนะคะในเรื่องของการใช้เจ็ตสกีหรือว่าเรือเร็วของนักท่องเที่ยวเนี้ยค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วว่ามีแนวทางเรื่องของการปราบปรามอย่างไรกันบ้างคะ
0: ก็เจ็ตสกีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็การมีเจ็ตสกีเนี่ยทางจังหวัดพังงาเนี่ยมีกฎหมายของกระทรวงทรัพย์นะครับไม่อนุญาตให้ใช้เจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงนามไว้หลายปีแล้วคราวนี้เนื่องจากพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับเรือทุกที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเจ็ตสกีก็จะมาใช้ทรัพยากรบ้านเรากันเยอะแล้วหลังมาเนี่ยเจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จัดทริปโดยผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มที่จะให้ขับมาดูมาล่องในป่าโกงกลางมาดูทัศนียภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกฎหมายเราเนี่ยได้ห้ามไว้แล้วเราก็มีการเสนอท่านผู้ว่าก็สั่งการให้ออกคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโดยท่านนายอำเภอตะกั่วทุ่งเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาพร้อมกับสำนักงานจังหวัดนะครับสำนักลงทำเนี่ยคอยแก้ไขปัญหาโดยให้เราเนี่ยบูรการร่วมกันหลายหน่วยงานเลยครับมีทั้งเจ้าท่ามีทั้งท้องถิ่นมีอำเภ
1: อ
0: มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับป่าชายเลนเพื่อบูรการคอยป้องกันไม่ให้เรือเจ็ตสกีกลุ่มดังกล่าวเนี่ยที่ขายทริปมาแล้วก็ขับมาเป็นกลุ่มคล้ายๆกับไบเกอร์ครับคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ทางผมเองเนี่ยก็จะเอาเรือไปลอยลำคอยดักอยู่แล้วก็มีปอพอแล้วก็มีอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับคอยสลับกันวนกันไปอุทยานด้วยเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งกฎหมายของเจ้าท่าเนี่ยมีขั้นตอนของใช้เรือก่อนได้รับอนุญาตนะครับก็10,000 บาทไม่เกิน 10,000 แต่กฎหมายของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยปรับ 100,000 แล้วก็มีโทษจำคุกครับซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ทราบว่า หลังจากที่เราไปลาดตระเวนกันทางน้ำเนี่ยก็ไม่พบเรือเจ็ตสกีเข้ามาเป็นระยะน่าจะหลายสัปดาห์แล้วครับ
1: ก็ถือได้ว่าความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าท่าเองรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะหัวหน้า
0: คือผู้ประกอบการเนี่ยเขาพอเขาทราบเรื่องกฎหมายผมคิดว่านะที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ทางท่านรองบัญชาเนี่ยได้ประสานไปทางภูเก็ตว่าที่เข้ามาเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงพื้นบ้านครับซึ่งโซนนั้นเนี่ยในคลองเคียนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านแต่ก่อนเนี่ยเขาวาง

0: อวนวางอะไรกันปลากระบอกต่างๆเนี่ยครับเป็นชาวบ้านชาวประมงที่หากินอาชีพหลักทำให้เจ็ตสกีเวลาวิ่งผ่านเนี่ยมันจะมีม
1: ัน
0: จะมีคลื่นใต้น้ำนะครับเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คลื่นเนี่ยมันเจ็ตเนี่ยเป็นเครื่องเจ็ตเนี่ยมันจะใช้การดูดเข้าไปแล้วก็พ่นออกมาข้างใต้ให้เรือเนี่ยผลักไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นการพ่นเนี่ยทำให้กระแสน้ำข้างใต้เนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้ปลาเนี่ยรู้สึกว่าระบบนิเวศเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: เขาก็ไม่อยู่เขาก็หนีปลาหนีเสร็จชาวประมงก็หาปลาไม่ได้เขาก็เลยร้องเรียนอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าหลักๆเลยในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอาชีพประมง
0: ครับ
1: เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการที่ควบคุมนะคะหัวหน้าแล้วก็มีการควบคุมหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางบนบกเองรวมไปถึงทางน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของวงแหวนอันดามันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะหลังจากที่มีทางด้านของรัฐมนตรีลงนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะเราก็ยังอยู่กับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะท่านหัวหน้าคะในส่วนของถ้าเกิดว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยหากพบสิ่งก่อสร้างนะคะอย่างเช่นสร้างบ้านหรือว่าสร้างอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: เราก็จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งเหมือนกับหมายให้มาให้ปากให้ถ้อยคำบันทึกถ้อยคำว่าท่านสร้างได้อย่างไรมีเอกสารสิทธิ์อย่างไรแล้วก็มีใบอนุญาตหรือไม่คือต้องบอกก่อนว่ากฎหมายพ.ร.บ.เดินเรือของเจ้าท่าเนี่ยหลักที่ผมบอกคือการเดินเรือแล้วก็ไม่เปลี่ยนทิศกระแสน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องดูการอนุญาตนี่แหละว่าสิ่งที่เขาสร้างไปเนี่ย
0: มัน
1: ถูกหรือผิดถ้าผิดก็มีโทษอยู่จำคุก3ปีแล้วก็ปรับตารางเมตรละ 1,000 ถึง 20,000 ซึ่งค่อนข้างสูงครับปรับทีนึงก็เป็นล้านเหมือนกันแล้วก็เราเนี่ยถูกออกแบบให้ดูแลคลองแม่น้ำเนี่ย มันคือที่ชายตลิ่งความหมายคือสโลปสูงสุดที่น้ำขึ้นถึงเนี่ยทางท่านผู้ดำเนินการจะทราบเลยว่าเวลาเราไปดูว่าตรงไหนที่เป็นที่ที่เจ้าท่าต้องรักษาดูแลเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นหรือมุมของตะลิ่งที่เป็นต้นไม้เนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่จุดกำหนดของเจ้าท่าลงไปถึงทั้งในน้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับหญ้าทะเลชายหาดเห็นไหมครับว่าชายหาดจะเป็นทรายพอเลยไปจะมีสันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอยู่แล้วก็จะมีหญ้าทะเลอันนั้นเจ้าท่าจะดูถึงแค่ทรายไปสุดถึงหญ้าทะเลเพราะว่าเราดูเป็นน้ำขึ้นสูงสุดโดยสภาวะปกตินะครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็ดูแต่เราดูการเดินเรือดูความปลอดภัยถ้ามีการเดินเรือแต่อย่างอ่างเก็บน้ำเนี่ยทำโดยมนุษย์ซึ่งเขาจะขึ้นประตูขึ้นไปจะปรับระดับให้เก็บน้ำสูงขึ้นยังไงเนี่ยตรงนั้นเราไม่ดูสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าเราจะดูเฉพาะเรือแล้วก็แม่น้ำลำคลองเนี่ยเราจะดูในสภาวะปกติน้ำขึ้นน้ำลงตามดวงจันทร์แล้วก็เรงน้ำถ่วงของโลกครับ
0: ค่ะเหมือนอย่างที่เขาเป็นมาเนี่ยค่ะว่าหน้าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขาอะไม่ทราบในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆกฎระเบียบต่างๆในรูปแบบของการสร้างเนี่ยค่ะเรามีแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบอย่างไรบ้าง
1: สิ่งแรกเลยสำหรับพังงานะครับเราก็ใช้เจ้าท่าพบเจ้าถิ่นที่บอกไปเบื้องต้นแล้วก็เราก็มีการเขาเรียกว่าในเว็บไซต์ครับก็จะบอกอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ที่พูดไปเมื่อคสช.ตอน60เนี่ยก็ได้นิรโทษกรรมไปเนี่ยมากกว่า 4,000 กว่ารายที่ได้ใบอนุญาตไปซึ่งเราก็ยังคงประชาสัมพันธ์อยู่หลังจากงบประมาณเริ่มปี70เนี่ยเราก็ต้องเริ่มรายการเจ้าท่าพบเจ้าถิ่นซึ่งจะไปในท้องถิ่นที่เราไม่ค่อยได้ไปแล้วก็จะไปประชาสัมพันธ์เราจะไปเชิญท้องถิ่นใกล้เคียงเนี่ยประมาณสัก 4-5 ท้องถิ่นเพื่อที่จะบอกกับผู้นำแล้วก็ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอบต.ต่างๆเนี่ยว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกบ้านว่าสิ่งเนี้ยมันถ้ากระทำไปเนี่ยมันจะผิดกฎหมายขอให้มาปรึกษาแล้วก็มาเข้ามาทำดำเนินการเรื่องการขออนุญาตถ้าทำได้ให้ถูกต้องนะครับ
0: ครับค่ะมากันที่ประเด็นที่ทุกท่านรอคอยนะครับหัวหน้ากับวงแหวนอันดามัน
1: ครับ
0: สำหรับเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับเส้นทางการเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญในพื้นที่อะค่ะ
1: โปรเจกต์นี้ผมในส่วนตัวเลยนะผมชอบมากเลยเพราะว่า โครงการของเจ้าท่าเนี่ยได้คิดมาเนี่ยคือถ้าจะเห็นเนี่ยโปรเจกต์เราเนาะเราจะจับจากสนามบินภูเก็ต
0: สนามบินภูเก็ต
1: ไปจุดสุดท้ายที่สนามบินกระบี
0: ่ค่ะ
1: แต่จุดทางน้ำที่เราจะตัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นทางตรงที่ผ่านระหว่างท่าเรืออ่าวปอจากภูเก็ตแล้วก็ผ่านท่าเรือมาเนาะท่าเรือช่องหลาด
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ไปถึงท่าเรือท่าเลนนะครับที่กระบี่มันทำให้ย่นระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยสมมุติว่าทางเรือเนี่ยเราจะใช้ประมาณ41กิโลเมตรก็วิ่งก็น่าจะตกประมาณ50นาทีกว่าๆนะครับแต่ถ้าเราวิ่งจากท่าเรืออ่าวปอไปถึงท่าเรือท่าเลนที่กระบี่เนี่ย มันทั้งหมดมัน165กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ200กว่านาทีก็คือประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับมันทำให้1คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอันดามันเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวทางยุโรปหรือว่าทางต่างชาตินะครับเขาก็จะไม่ได้มียานพาหนะทางน้ำทางบกที่ใช้อยู่แล้วนอกจากเช่าเขาก็เน้นมาทางเรือส่วนใหญ่คนจะชอบที่มาเที่ยวเนี่ยชอบทางเรือก็เลยใช้โปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เขาสามารถจะเที่ยวผ่านจุดต่างๆได้ครบในอันดามันเราเลยเรียกว่าวงแหวนอันดามันครับโดยงบประมาณเนี่ยสำหรับท่าเรืออ่าวปอเนี่ยก็จะ200ล้านแล้วก็ท่าเรือรองลงมาก็จะเป็นช่องหลาด185ล้านท่าเรือมาเนาะ175ล้านแล้วก็ท่าเรือท่าเลนอีก120ล้านซึ่งจะสร้างเสร็จเนี่ยมันก็จะรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เกิดความแข็งแรงแล้วก็มีที่พักผู้โดยสารอะไรต่างๆให้มันมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยครับ
0: ค่ะและรูปแบบของการเดินทางอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วค่ะหัวหน้าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นบนเรือเนี่ยประมาณกี่ท่านกี่มีความจุไหมคะ อย่างเช่นเหมือนกับเรือเฟอร์รี่ไหมคะหัวหน้าไม่เหมือน
1: ไม่น่าจะใช้เรือเฟอร์รี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปีดโบ๊ท
0: อัน
1: เนี้ยก็สปีดโบ๊ทเป็นหลักเรือเฟอร์รี่เนี่ยเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าไซส์เขาเนี่ยสามารถจะใช้ท่าเรือตามแบบที่เราออกแบบได้ไหมนะครับก็จะมีบ้างแต่คงจะไม่ใหญ่มากซึ่งท่าเรือเนี่ยถ้าเป็นสปีดโบ๊ทเนี่ยมันจะเราออกแบบให้เขาเนี่ยเกิดความคล่องตัวแล้วก็เข้าออกได้อย่างสะดวกก็ไม่น้อยนะครับประมาณสัก 60-70 คนครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าเป็น
1: ก็เยอะอยู่ครับ
0: อีกหนึ่งเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วถ้าเกิดว่าเกิดวงแหวนอันดามันขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางเนี่ยจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เองก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: เป็นโครงการที่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยได้เมนชั่นคือได้เน้นมาเลยว่าอยากรู้ว่าโครงการไปถึงไหนอย่างไรนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาพร้อมกับท่านสันเพชรบุญญามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็อธิบดีท่านกิจเพชรชัยช่วยก็มาตอบด้วยตัวท่านเองว่าตอนนี้โครงการไปถึงไหนอย่างไรครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่อาจจะพลิกเศรษฐกิจGDP ของ3จังหวัดด้วยซ้ำไปครับ
0: ก็คือจากท่าเรือของภูเก็ตที่หัวหน้าได้เกินไป
1: อ่าวปอครับ
0: อ่าวปอค่ะก็คือไปในส่วนของท่าเรือช่องหลาดใช่ไหมคะหัวหน้า
1: แล้วก็มาเนาะครับ
0: แล้วก็มาเป็นท่าเรือ
1: ท่าเลน
0: ก็มีด้วยกันถึง4ท่า
1: 4ท่าครับ
0: ค่ะซึ่งรูปแบบของโครงการตรงนี้อยู่ในระดับไหนแล้วคะหัวหน้า
1: ตอนนี้เราประกาศให้บิดดิ้งนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นท่าเรือที่อยู่ในน้ำซึ่งการที่จะมีคนมาเนี่ยชั้นของคนที่จะมาทำเนี่ยมันชั้นค่อนข้างสูงตอนนี้ทางท่านอธิบดีได้ดำเนินการกับกรมบัญชีกลางในเรื่องของการลดชั้นของผู้ที่จะมาบิดดิ้งเนี่ยให้แล้วก็รอที่จะบิดดิ้งครั้งผมจำวันจริงๆไม่ได้ว่าครั้งต่อไปวันไหนก็ใกล้ๆนี้ครับ
0: ใกล้ๆนี้
1: จะได้ทราบว่ามีผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็จะได้เริ่มสร้างเมื่อไหร่นะครับใกล้ๆนี้ครับ
0: ใกล้ๆนี
1: ้ครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นะคะที่มีการขับเคลื่อนหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของเส้นทางต่างๆรวมไปถึงการท่องเที่ยวนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้วงแหวนอันดามันนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวทิ้งท้ายค่ะหัวหน้าคะในส่วนของช่วงนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็มีการประกาศแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านในเรื่องของการสัญจรไปมาค่ะ
1: ครับก็ทางจังหวัดพังงาเนี่ยมีอยู่สองฤดูหลักนะครับก็จะมีช่วงฤดูมรสุมกับฤดูการท่องเที่ยวนะครับเราต้องพูดกันแบบนี้ก็ทางช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมจนถึงวันที่15ตุลาก็อยากฝากผู้สัญจรทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในอ่าวพังงาหรือว่าทะเลทั่วไปเนี่ยในพื้นที่เกาะแก่งต่างๆเนี่ยเกาะไผ่เกาะอะไรต่างๆขอให้ท่าน ระหนักรู้ถึงความปลอดภัยโดยการใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรือเล็กเนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันอันตรายมันจมเร็วแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะพยุงเราได้นอกจากเสื้อชูชีพนะครับอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเรายังคุยอะไรกันไม่ทันเลยบางทีมือถือเราถือไปก็จริงแต่ตกน้ำแล้วอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่เสื้อชูชีพแล้วก็เสื้อชูชีพที่ถูกต้องของเจ้าท่าต้องบอกนะครับที่เราออกแบบให้แต่ละบริษัทเขาไปสร้างมาเนี่ยเราตั้งใจจะเป็นสีส้มเพราะอะไรครับเพราะเสื้อสีส้มเนี่ยสีส้มคือสีที่มองเห็นชัดที่สุดในทะเลครับเลยออกแบบมาแล้วก็จะมีแถบสะท้อนแสงเขาเรียกว่าเรดาร์รีแฟคเตอร์ก็คือเวลาเรือค้นหาช่วยเหลือเนี่ยเขาจะสแกนเรดาร์เนี่ยมันจะสะท้อนเสื้อตัวนี้อยู่ที่อกนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นแถบสะท้อนแสงอยู่สองข้าง
0: ไม่เคยสังเกตนะ
1: ครับแล้วก็จะมีนกหวีดซึ่งเป็นนกหวีดน้ำนกหวีดนี้จะไม่มีลูกอยู่ข้างในมันจะเป็นนกหวีดที่สามารถเป่าแล้วน้ำออกแล้วก็มีเสียงออกมาได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: จะพกอยู่ตรงกระเป๋าฝั่งซ้ายอ
0: ัน
1: นี้เป็นสแตนดาร์ดที่เราย่อมาจาก องค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่ถ้าจะเห็นเสื้อชูชีพที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศบังคับเนี่ยจะมีดิมเมอร์คือตัวไฟแว็บอันนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงซ
0: ึ่
1: งถ้าเราใช้ตัวนั้นด้วยเหมือนกับเวลาเราลอยในทะเลแล้วเนี่ยถ้ามันโดนน้ำเนี่ยมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบทำให้จุดเป็นไฟฉายแล้วทำให้มองเห็นง่ายขึ
0: ้
1: น
0: มองเห็นง่ายขึ้น
1: แต่ถ้าเรามาใช้บังคับกับคนในประเทศหรือชาวประมงในประเทศเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกินจากขีดจำกัดความสามารถที่เขาจะหาจัดซื้อได
0: ้
1: เพราะว่าตกน่าจะเป็น 2-3,000 บาทตอนเนี้ยสแตนดาร์ดของเสื้อชูชีพเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่300-500บาทตามแต่ละบริษัทที่เขาจัดสร้างขึ้นมานะครับก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ว่าให้ซื้อเสื้อที่เจ้าท่าอนุมัติไปเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับไม่ใช่ไปตัดกันเองแล้วเป็นสีม่วงสีดำบางทีมันมองไม่เห็น
0: มันมองไม่เห็น
1: ช่วยยากครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ทางด้านของหัวหน้านะคะเจ้าท่าพังงาภูมิภาคสาขาพังงานะคะได้มาพูดคุยกันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆแนวทางต่างๆแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงามีลมแรงกันด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ภารกิจต่างๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ค่ะวงแหวนอันดามันก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวหรือว่าความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องหาจะเชิญหัวหน้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ต้องขอบคุณท่านหัวหน้านะคะที
1: ่
0: มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยหัวหน้านะคะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของงบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองเกาะลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัว

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สุดท้ายของเดือนนะคะวันนี้วันที่31แล้วนะคะท่านผู้ฟังวันสุดท้ายของเดือนดีกว่านะคะ31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะวันนี้ถนนวิ่งมีรถวิ่งขวักไขว่ทีเดียวนะคะระนองถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทยก็เกือบ 200,000 นะคะก็ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะแต่ก็การจราจรก็เลื่อนไหลนะคะไม่ติดขัดมากนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาอยู่บนท้องถนนหลายท่านก็อยู่ที่ทำงานกันแล้วนะคะ9:16 นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังจนถึงเวลา10:00 นค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่า กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่10กันแล้วนะคะเป็นฉบับที่ออกมาเมื่อตอนเวลา5:00 นแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ31สิงหาคมถึง2กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยพรุ่งนี้ค่ะจะมีฉบับใหม่ออกมานะคะในเวลา5:00 นเรามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการคาดการณ์กันในช่วง3-6กันยายนประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากมีลมฝนคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวในเมื่อวานไม่มีรายงานนะท่านผู้ฟังแต่ในเช้านี้นี่ก็เป็นการสรุปเหตุการณ์นะคะในเช้าวันที่30สิงหาคมจนถึงเช้าตรู่วันที่31สิงหาคมคือวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.8 ขนาด 3.4 ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะขนาด 1.7 และขนาด 2.3 นั้นเขามีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง5เหตุการณ์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศหยิบมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังในการคาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักมากและฝนตกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันที่2กันยายนละค่ะระนองและพังงาจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างละมาเยี่ยมเยียนเรากันนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาก็พัดขึ้นไปยังตอนบนของประเทศกันนะคะก็อาจจะทำให้เรามีฝนที่ระนองก็ยังคลึ้มๆกันอยู่เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้แล้วก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
2: บ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุยข้าวมาคุยขนาดนี้เวลา 9:30 นาทีนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็รับการตรวจราชการแล้วก็การลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในวันที่1กันยายนนี้ล่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในภารกิจต่างๆนะคะบางกระทรวงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงบางกระทรวงก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกันตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะมีการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าขวนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่คลองภูนาถดำริดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในภารกิจตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็จะลงพื้นที่จุดนี้กันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดทีเดียวที่ท่านจะลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเช่นท่านจะเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง

0: ครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีนะคะในภารกิจคือจะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ที่ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาด้วยและต่อด้วยรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจากนั้นก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลากูน่าแกลนด์แอนด์สปาสงขลากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็จะติดตามงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข4ในจุดพักรถของตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาท่านก็ได้เดินทางไปเมื่อวานแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้ค่ะท่านก็ได้ลงไปนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่เช่นเดียวกันและท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่า31สิงหาคมมีการลงนามสัญญาก่อสร้างกันและเมื่อแล้วเสร็จนะคะก็จะทำให้การเดินทางนี่สะดวกรวดเร็วขึ้นสะพานเชื่อมเกาะลันตานี่ก็จะเป็นการให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สะดวกในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยมายังสถานบริการต่างๆกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานกันด้วยนั่นเองเนี่ยท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายกระทรวงทีเดียวนะคะที่ได้ลงในพื้นที่นะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็ยกตัวอย่างเลยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของท่านรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกูลท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะที่อำเภอเขาชัยสนค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลควนขนุนพบปะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ในภารกิจที่ท่านรับผิดชอบนะคะแล้วก็ได้ติดตามงานต่างๆในการนำนโยบายของรัฐบาลนะคะมาดำเนินการกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่ที่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีจำนวนประชากรนี่ก็ถือว่ามากอยู่แล้วก็ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีนี่จะทำให้รถติดไหมท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อกังวลตรงนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้ใช้ชีวิตตามปกติและในขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็ได้ชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรณีการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนั้นก็ยังคงเดินทางได้ตามปกตินะคะแม้ว่าท่านจะลงในพื้นที่ตรงนี้แล้วยังมีกำหนดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังปัญหาและติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลายืนยันว่าจะไม่มีการปิดถนนหรือปิดเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนของคณะรัฐมนตรีที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติกันด้วยท่านผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าอาหารที่จะนำขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะมีเมนูอะไรกันบ้างเพราะว่าจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ที่ฝังรากลึกมายาวนานเช่นเดียวกันนะคะอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอาหารต่างๆนี่คือในช่วงเช้านี่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในเรื่องของความโดดเด่นด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำจากลุ่มทะเลสาบสงขลานะคะมีปลาท่องโก๋นะคะคนหัดใหญ่คนสงขลาจะเรียกเฉาก๊วยนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็จะมีเสิร์ฟคู่กับสังขยาหรือนมข้นแล้วก็มี เค้กสวานะคะเค้กสวานี่ลูกสวานี่คือถ้าว่าในภาคกลางก็จะเรียกว่าลูกละมุดนะคะท่านผู้ฟังเค้กสวาหรือว่าเค้กละมุดนะคะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของเกาะยอค่ะในส่วนอาหารว่านก็บอกว่าอร่อยหนัดเลยนำเสนอเมนูหาทานยากเช่นต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มนะคะต้มสามเหลี่ยมก็คือข้าวต้มใบกระเพาะนั่นเองนะคะแล้วก็จะสอดไส้ไก่หยองแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็มีขนมไข่เตาถ่านนะคะก็ถือว่าเป็นขนมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันด้วยมีเมลอนสีทองระโนดมะพร้าวน้ำหอมจากคาบสมุทรสถิงพระนะคะส่วนอาหารกลางวันก็บอกว่าร้อยจังหู้เลยมีเมนูเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลามีแกงส้มปลากระพง3น้ำกับมะม่วงเบานะคะก็ถือว่าวัตถุดิบนั้นเป็น GI ของพื้นที่จังหวัดสงขลามีปลากระบอกทอดขมิ้นใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่นี่เป็นผักจากฝั่งอันดามันนะคะเริ่มแรกนี้ต้องเป็นละนองนะคะละนองพังงานะคะแล้วก็ในโซนนี้กันนะคะก็นำเอาใบเหลียงผัดไข่ขึ้นเสิร์ฟด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวถนัดสีนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของหาดใหญ่นะคะแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่มีข้าวมันไก่เบตงลูกตาลกะทิสดไอศกรีมไทยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารฮาลาลด้วยเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะแล้วก็ยังมีกาแฟด้วยนะคะท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็จะมาจากสบ้าย้อยกาแฟโรบัสต้าซึ่งแรกเริ่มเลยการปลูกกาแฟนี่ก็จะเริ่มที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นภูมิประเทศที่เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกกาแฟนั่นก็คือในพื้นที่ของระนองแล้วก็ชุมพรนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะพูดตอนเช้าๆในเรื่องของอาหารนี่หลายๆท่านก็บอกว่าเริ่มหิวกันแล้วนะคะ 9:38 นาทีกันแล้วท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะใน เหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้นำเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนและคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าในบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมแล้วก็นำเครื่องจักรอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่การเปิดเผยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องจากในการดำเนินการตรงนี้นะคะก็ต้องรีบเร่งกันและคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันนี้นะคะหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้ทราบถึงความคืบหน้าตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็คงจะลุ้นกันล่ะนะเมื่อวานนี้ก็มีเฮกันทั้งประเทศเลยนะคะในทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะในปี2028สำเร็จกันแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังกันเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะคะก็คว้าแชมป์กันไปแล้วก็สามารถคว้าตั๋วที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028กันด้วยชัยชนะครั้งนี้ก็สะท้อนนะคะถึงหัวใจของนักสู้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ก็ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยกันด้วยนะคะรัฐบาลเองก็ขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์กัน มาโดยตลอดกันเลยท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารเด่นๆในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะพักกันก่อนค่ะ
1: ฮัลโหล
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงท้ายสุดของรายการอนามันวันนี้ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พรุ่งนี้แล้วล่ะเราจะได้ทักทายเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนจระนองนี้ก็ได้มีกิจกรรมนะคะที่สนุกสนานทีเดียวละถ้าว่าท่านได้มาในพื้นที่ของระนองนะคะก็ได้ฟังดนตรีเพราะๆนะคะมีการประกวดนะคะดนตรีเยาวชนและประชาชนจังหวัดระนองค่ะก็มีกิจกรรมนี่คือในวันเสาร์นี่ก็จะเป็นการแข่งขันเต้นคัฟเวอร์แดนซ์นะคะมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน17ทีมด้วยกันส่วนวันอาทิตย์นะคะก็มีการประกวดวงดนตรีแบ่งเป็น3รุ่นนะคะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเข้าร่วมนะคะ11ทีมนะคะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้าร่วมแข่งขัน5ทีมและรุ่นประชาชนทั่วไปมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน4ทีมด้วยกันนะคะแล้วก็สนุกสนานทีเดียวแล้วก็มีการมอบรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อคืนนะคะและสำหรับในส่วนตรงนี้ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศรีหราชสมกุลก็เป็นประธานพิธีปิดโครงการนะคะเปิดโครงการนี้วันเสาร์และปิดโครงการนะคะวันอาทิตย์นะคะก็คึกคักนะคะบนเวทีมีทั้งเด็กๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมสร้างสีสันบนเวทีก็เลยทำให้ว่าอ๋อคนละนองนะคะชาวละนองนี่น่ารักทีเดียวมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนักดนตรีเยอะแยะเลยที่มาโชว์ความสามารถกันเมื่อวานนะคะผู้ฟังค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะย้อนหลังนะคะที่เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะไปกันที่ภูเก็ตค่ะท่านผู้ฟังเวทีภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026นะคะคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อวานนะคะที่โรงแรมดาราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายก็จัดโดยคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตท่านก็กล่าวนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการแข่งขันระหว่างเมืองท่องเที่ยวและตลอดจนข้อจำกัดในพื้นที่นะคะเช่นโครงสร้างพื้นฐานการจราจรสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปนั้นจังหวัดภูเก็ตก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยมุ่งยกระดับคุณภาพและมูลค่าการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกันด้วยนะคะที่พังงาค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะท่านผู้ฟังสำหรับนักวิ่งนะเมื่อวานพังงาเปิดหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่วิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกชวนสัมผัสธรรมชาติบ้านทุ่งนางดำนะคะเมื่อวานค่ะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนี้ค่ะโดยมีนายเพรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยนายอำเภอคุระบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากจะเป็นการเตรียมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีนักกีฬา จากกว่า20ประเทศเข้าร่วมนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกนะคะก็ถือว่าโอกาสนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสสำคัญทีเดียวที่จะตอกย้ำศักยภาพและความงดงามแหล่งท่องเที่ยวชายหาดของพังงากันด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพรัตน์เพชรยวนท่านก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่ของพังงาโดยเฉพาะบ้านทุ่งนางดำนะคะมีทั้งวิหารเซียนที่งดงามมีทะเลแหวกซึ่งน้ำลดก็จะปรากฏแนวชายหาดทอดยาวสุดสายตามีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรสร้างความโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่น่าค้นหาพร้อมชวนทุกคนมาเดินมาวิ่งแล้วก็มาพร้อมกันเพราะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นกิจกรรมที่พังงาจะชวนกันออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกันด้วยปิดท้ายกันที่กระบี่นะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี่มีสีสันมีความประทับใจทีเดียวนะคะในกิจกรรมกระบี่นะคะจัดชวนชิมและจิบกาแฟชมหนังกลางแปลงสัมผัสงานคราฟต์กระตุ้นการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นตามแนวทางกระบี่โกลสกรีนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็มี2วันด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองและพิธีเปิดนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะในช่วงเย็นเวลา 17:30 นาทีโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานนะคะกระบี่คาเฟ่มูฟวี่แอนด์คราฟต์ณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้กาแฟหนึ่งในผลิตผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่เป็นหัวใจของกิจกรรมพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของเมืองกระบี่ผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความบันเทิงกันด้วยซึ่งในงานนี้ก็มีการแบ่งโซนนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวเช่นโซนกาแฟเบเกอรี่นะคะจะรวบรวมร้านยอดนิยมในตัวเมืองกระบี่แล้วก็รวมถึงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะแล้วก็มีร้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วก็มีการชวนลิ้มลองข้าวมันหอยติบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการโหวตให้เป็น The Lost Taste รสชาติที่หายไปของกระบี่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันมันวันนี้นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะให้เราได้ฟังพร้อมๆกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะรวมถึงจังหวัดชายขอบของระนองกันด้วยนะคะชุมพรบางส่วนก็รับฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045451554พงศ์สิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
13: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
12: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
13: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
12: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
13: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
12: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
12: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
15: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
16: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูท

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับวสุรัตน์วีระสายน้องดิววสุนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอาละครับอรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่วงเวลาสายๆของวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างโรงงานแปรรูปทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนนะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช.ครับร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ตชด41นะครับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่อำเภอหลังสวนครับจากการตรวจเข้าค้นเนี่ยตรวจค้นว่าพบโรงงานลักลอบผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยโดยไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานตามพรบ.สแตนดาร์ดสินค้าเกษตรพ.ศ.2551นะครับจำนวน2แห่งเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งปริมาณกว่า73ตันครับรวมมูลค่ากว่า23ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็สั่งห้ามนะครับว่าห้ามเคลื่อนย้ายนะหรือผลิตต่อเด็ดขาดเลยเพื่อจะทำการดำเนินคดีเขาเรียกว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มกอช.ก็ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการทุเรียนแช่เยือกแข็งทุกแห่งทุกรายนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานมังคับมกศ9406ปี2560นะครับรวมถึงพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งการยื่นขออนุญาตผลิตใบรับรองมาตรฐานรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและสุขลักษณะในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เรียกว่ามีมาตรฐานในระดับสากลนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในประเทศส่วนใหญ่แล้วทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยถ้าทุกท่านทราบก็จะรู้ว่าจะเป็นการส่งออกซะส่วนใหญ่นะครับไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งตอนนี้จีนก็มีตลาดทุเรียนหลายแห่งแล้วนะครับซึ่งถ้าตลาดไทยไม่ได้มาตรฐานสากลเมื่อไหร่เขาเรียกว่ารายได้ที่จะได้รับจากประเทศจีนหรือประเทศคู่ค้าต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะหายไปนะครับยิ่งถ้ามีข่าวมาว่าเนี่ยทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐานโอ้โหสุขลักษณะไม่ดีนะครับหรือมีภาพหลุดออกไปว่าเนี่ยโอ้โหโรงแช่ทุเรียนของเราเนี่ยย่ำแย่ก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยย่ำแย่ลงไปด้วยนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อการยอดซื้อยอดขายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้มากทำตามกฎระเบียบกฎหมายมาตรฐานบังคับนะครับผมให้เคร่งครัดนะครับผมก็เพื่อตัวของทุกท่านเองเพื่อเกษตรกรชาวไทยเพื่อชาวสวนทุเรียนนี่แหละครับ

0: จังหวัดสงขลานะครับผมภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการทำงานและรับฟังปัญหาผู้ประกอบการนะครับพร้อมยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับตั้งแต่การพัฒนาสินค้าจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะครับผมทางด้านท่านวราวุฒินะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าโจทย์สำคัญเนี่ยคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ภาคใต้และวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับควบคู่นะครับไปกับการติดอาวุธความรู้รับมือกำแพงภาษีนะครับผมแล้วก็มาตรการการค้าโลกนั่นเองซึ่ง2 สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นเลยแล้วว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจ SME ต่างๆหรือว่าธุรกิจรายย่อยไมโคร SME เนี่ยจะต้องรู้นะครับว่ากำแพงภาษีเป็นยังไงและมาตรการการค้าลูกเป็นแบบไหนนะครับโดยทางกระทรวงนะครับก็ได้พร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรแปรรูปแหล่งเงินทุนและการเชื่อมโยงตลาดครับเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าทางอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็การประกอบการต่างๆของผู้ที่ทำประกอบธุรกิจรายย่อยนะครับ SME แล้วก็ไมโคร SME นะครับของทางภาคใต้นะครับผมอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าพยายามจะผลักดันนะครับผมให้เป็นฮับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้นะครับผมด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาควบคู่พัฒนาไปพร้อมๆกับความรู้เรื่องกำแพงภาษีและมาตรการการค้าโลกถ้าทำได้จริงนะครับผมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยรับรองว่าก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางประเทศไทยเราได้ดำเนินการได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะครับพยายามที่จะทำมิติต่างๆให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้เศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับผมอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยใส่สนุกนะครับผมอาหาร The Lost Tasteนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับผมเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเราสามารถมีบทบาทบนเวทีโลกได้นะครับผมเฉิดฉายสิ่งที่ประเทศไทยของเรามีนะครับผมเหมือนเป็นเพชรพลอยที่ยังไม่ถูกนำมาเปิดเผยที่ไหนเห็นมาก่อนนะครับการที่เปิดตัวอย่างเงี้ยครับจะทำให้คนทั่วโลกรู้สึกตื่นตะลึงในผมแล้วก็รู้สึกชื่นชอบสนใจนะครับในการพัฒนาประเทศแล้วก็การเข้ามาเยี่ยมชมการมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศนะครับถ้าเราใช้โอกาสในครั้งนี้ครับผมในการพัฒนาในการค้าขายแล้วก็ทำมาตรฐานไว้อย่างดีเนี่ยอนาคตประเทศไทยเราจะยิ่งก้าวกระโดดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันให้คนไทยนะครับพยายามทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของที่รัฐบาลได้จัดเอาไว้เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆกันรวมถึงการสร้างโอกาสให้ทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งคู่ทั้งคนไทยเองก็ยังได้ประโยชน์ประเทศก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรให้เสียนะครับผมมองว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่ที่รัฐบาลจัดไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าแก๊ปมันเหมาะกับเรานะครับผมเราได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์เข้าร่วมนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHzสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้น

0: ที่ได
1: ้
0: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน

0: เอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวใต้รายวันนะครับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและการสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่าครับก็เมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2569เวลา 12:45 นะครับหรือประมาณก็เที่ยง45นั่นแหละครับภายใต้การอำนวยการของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับร่วมกับท่านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านศิวัตรระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับและท่านอัครสุวัติกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะครับสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยลักลอบเดินเร่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหน้าหาดกระตะกระรนนะครับผมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยในตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะครับผมให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับจากการเข้าตรวจสอบนะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับได้รวม4รายเลยนะครับพร้อมยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆจำนวน63ชิ้นครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นะครับในข้อหาช่วยซ่อนเร้นจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ครับจากการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนครับสถานีตำรวจภูธรกระรนนั่นแหละครับผมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการกวาดล้างที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับก็ไม่น่าจะมีใครที่คัดค้านในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งอันตรายต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่ได้รับควันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของจังหวัดภูเก็ตที่สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายจังหวัดภูเก็ตนะครับบ่อยออกบ่อยมากนะครับผมแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีและจริงจังเข้มงวดเคร่งครัดนะครับผมขอเอาใจช่วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถปฏิบัติการได้อย่างเขาเรียกว่าผ่านฉลุยแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านเสียงดนตรีเพื่อต่อยอดสู่อนาคตนะครับเมื่อวันนี้30สิงหาคม2569ที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮาจีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลุ่ยดนตรีแห่งความหวังสุนทรียภาพอันงดงาม Sound of Hope นะครับอันนี้คือชื่องานนะครับผมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นคลุ่ยรีคอร์เดอร์นะครับเสริมสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านรอมฎอนฮาจีอาแวร์นะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการสร้างคนควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและต่อยอดสู่ระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินนะครับนอกจากในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยยังดำเนินในเรื่องของความสามารถการเล่นดนตรีนะครับผมวัฒนธรรมไทยนะครับคลุ่ยซึ่งก็มองได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเราไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็แล้วแต่ก็ตามนะครับผมแต่เราไม่ทิ้งด้านใดเลยการศึกษาเราก็พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตขออนุญาตอวยนิดนึงนะครับว่า ทำได้ดีมากๆจริงๆครับขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เป็นฟันเฟืองของจังหวัดภูเก็ตที่พยายามพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่ระดับสากลนะครับเอาใจช่วยจริงๆครับเอาละครับผมก็จบที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกันนะครับแล้วขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดเป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานะครับคือจังหวัดกระบี่กับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของกาแฟศิลปะและธรรมชาติริมแม่น้ำกระบี่นะครับย้อนไปเมื่อวันเสาร์แล้วกันนะครับ29สิงหาคม2569เวลา 17:30 นที่บริเวณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ครับโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อของททท.นะครับสำนักงานกระบี่นะครับผมแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่การจัดงานในครั้งนี้นะครับชูแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกระบี่โกสกรีนนะครับโดยใช้กาแฟเนี่ยผลผลิตชื่อดังของจังหวัดกระบี่เป็นไฮไลท์หลักนะครับผมมีการรวบรวมร้านกาแฟยอดนิยมกาแฟพันโรบัสต้าดีกรีรางวัลระดับประเทศแล้วก็ชวนชิมอาหารพื้นถิ่นหาทานยากนะครับอย่างข้าวมันหอยติบนะครับซึ่งอันนี้เป็นยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับแค่ชื่อของเมนูอาหารก็ทำให้ผมแบบอยากจะลองไปด้วยเลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปนะครับงานจัดจบไปแล้วก็เลยอดไปเลยนะครับผมไว้มีโอกาสหน้าจะลองแวะไปทานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโซนสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับจากอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมรวมถึงโซนงานศิลปะ Art with Us นะครับและกิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์รักโลกเช่นการทำสบู่และปุ๋ยอินทรีย์จากกาแฟนะครับรวมถึงการทำผ้าอีโคพรินท์ด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานยังได้รับการเติมเต็มความสุขด้วยดนตรีในส่วนในสวนในผมช่วงกลางวันนะครับและการฉายภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่กระบี่ได้นะครับแล้วก็กระจายรายได้เนี่ยสู่ผู้ประกอบการช่างฝีมือต่างๆรวมถึงเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็จากที่ได้อ่านข่าวไปได้ดูภาพใน Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับก็เห็นได้ว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลนะครับได้ความรู้สึกเหมือนย้อนวานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราหวนคิดถึงวันเก่าๆนะครับผมโอ้ยพูดเหมือนคนแก่เลยนะครับแต่จริงนะครับผมถ้าใครอยากเห็นภาพก็ลองเซิร์ชดูกันได้นะครับกับงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดพังงานนะครับจังหวัดพังงานเนี่ยเขาได้เปิดหมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับเอาใจใส่รักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2569จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาครับจัดกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกที่บ้านทุ่งนางดำอำเภอคูระบุรีครับโดยมีท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานนะครับพร้อมด้วยท่านพงศักดิ์หมั่นชัยในอำเภอคูระบุรีนะครับนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของชุมชนบ้านทุ่งนางดำครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นนะครับทั้งวิหารเซียนอันงดงามแล้วก็แนวทะเลแหวกที่เมื่อน้ำลดนะครับจะเผยหาดทรายทอดยาวเลยนะครับคล้ายเกล็ดมังกรอย่างสวยงามนะครับโดยได้มีการเน้นการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพเสริมสร้างการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมนะครับก็เป็นเวลเนสทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของจังหวัดนะครับในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะมีนักกีฬากว่า20ประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันกันนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตอกย้ำความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดพังงาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะครับก็ ก็พังงาเดินหน้าอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะเปิดหมุดหมายใหม่เลยแหละเกี่ยวกับสายรักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาติใครนะครับผมที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับรักสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติชอบทั้งสองสายเนี่ยควบคู่กันไปก็มาได้เลยนะครับกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกจริงๆก็จัดไปแล้วนะครับผมแต่เราสามารถใช้รูทนี้ในการท่องเที่ยวได้นะครับผมเพราะฉันก็ลองดูนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือลองติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับหรือโทรไปหาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้นะครับผมลองดูนะครับว่าเขาจะให้ข้อมูลในการเที่ยวรูทนี้ได้ประมาณไหนเปิดใช้งานหรือยังนะครับผมถ้าเปิดแล้วก็จัดเลยนะครับใครที่ชอบเจอกันได้เลยที่พังงานะครับเอาละครับสุดท้ายที่จังหวัดระนองครับกับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรเร่งรอยผลผลิตมังคุดครับที่สระการจังหวัดระนองนะครับทางด้านท่านวิภารัฐภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับร่วมกับท่านชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนำมังคุดสดคุณภาพดีนะครับส่งตรงจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกาบุรีและอำเภออื่นๆนะครับมาเปิดจุดจำหน่ายให้กับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการครับการเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนี่แหละเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีมังคุดออกเป็นจำนวนมากนะครับช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวลดความเสี่ยงราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ส่งตรงเลยแหละถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเตรียมประสานเครือข่ายตลาดและผู้ประกอบการนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับผมซึ่งภาพบรรยากาศในการขายในจังหวัดระนองเนี่ยบอกเลยว่าคึกคักมากๆเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับผลผลิตมังคุดในจังหวัดระนองเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าระนองเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมังคุดอยู่พอตัวเลยนะครับหวานนะครับผมแล้วก็เนื้อดีนะครับเม็ดเล็กไม่ใหญ่นะครับผมภาพบรรยากาศของคนที่มาซื้อก็เลยคึกคักเยอะสุดๆส่วนตัวผมเองเนี่ยคืออยู่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็เคยได้ซื้อสินค้าที่มาเปิดจุดจำหน่ายแบบนี้แหละครับบอกเลยว่าโอ้โหคนเยอะมากต่อคิวกันไม่หวั่นไม่ไหวเอาจริงๆแค่เฉพาะข้าราชการในพื้นที่ในจังหวัดในสารกลางในส่วนราชการเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับไหนจะประชาชนนะผมที่มาติดต่อราชการและเห็นเนี่ยก็กรูเข้ามาซื้อเพราะว่าราคาดีและอร่อยนะครับผมบางครั้งก็มีการแบบให้ชิมนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าโอ้มังคุดของระนองเนี่ยอร่อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้ยินการเล่าข่าวของผมของณตอนนี้ที่ผมเล่าถึงระนองเนี่ยแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมังคุดไม่ว่าจะแปรรูปหรือนำไปขายต่ออันนี้ถ้าสนใจนะครับผมแล้วรู้สึกว่าอยากทำธุรกิจกับระนองกับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองเนี่ยก็ลองติดต่อพิธีพาณิชย์จังหวัดระนองได้นะครับผมหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้ไปถามข่าวคราวไปถามช่องทางต่างๆในการติดต่อผู้ผลิตนะครับผมติดต่อเกษตรกรนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดมาซะเยอะเลยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับหวังว่าทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะครับจะชื่นชอบนะครับผมในการเล่าข่าวในครั้งนี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยเพราะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของเดือนสิงหาคมซึ่งเดือนหน้าเราจะมีผู้ดำเนินรายการนะผมเพิ่มเข้ามาอีก2คนนะครับคนหนึ่งก็เป็นมือเก๋าอยู่แล้วนะครับในจังหวัดภูเก็ตส่วนท่านหนึ่งก็จะเป็นนักสื่อมือใหม่ป้ายแดงที่มีความสามารถเยอะนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็จะมีเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเลยแหละเผื่อทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผู้ชายแบบผมไปแล้วนะครับฟังเสียงไอ้เจ้าดิวสูเนี่ยบ่อยแล้วอยากฟังเสียงผู้หญิงบ้างเมื่อไหร่จะมีคนมาจัดเป็นเสียงผู้หญิงนะครับก็รอดูกันได้เลยเนี่ยผมในเดือนกันยานะครับผมเราก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็วันที่2กันยานี่แหละครับก็จะมีคนแรกเลยนะครับผมที่เป็นผู้หญิงคนแรก ของเดือนกันยาที่จะมาเล่าข่าวอันดามันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็ตั้งตารอกันได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็สามารถเปิดมาที่ FM 96.75 MHz ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทีมงานสโทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอบฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
7: ตามประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกันกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน โดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนแทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนแทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆอย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแหมนโรคทองรวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
1: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีน

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะสิ้นเดือนกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาเซียนรัตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงานเรดิโอกันด้วยค่ะฝากทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของการติดตามในเรื่องของครม.สัญจรนะคะที่ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะทั้งมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การติดตามภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในครม.สัญจรในครั้งนี้ก็มีภารกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราด้วยนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของติดตามนะคะสถานการณ์ไฟป่าในส่วนของไฟไหม้ป่าพลุคนเคร่งที่จังหวัดนครศรีกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของเราเนี่ยที่ทางทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์นะในส่วนของรอบคัดเลือกนี้นะคะเพื่อที่จะไปต่อนะคะเป็นตั๋วไปต่อในส่วนของโอลิมปิกนะคะได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะที่มานำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราด้วยนะคะคุณฟังคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากกฟผ.ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาขยายต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาเจอน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: 不妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: 你没认得哭
0: 呀呀努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเทบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เทบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเทบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: กลับมาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะมาดูในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะก็ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ค่ะภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัติค่ะโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีนายสีขอแพ้ค่ะนายศรีศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เป็นประธานค่ะส่วนด้านสังคมนะคะก็มีนายยศนันท์ค่ะวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะและก็ในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีนายวรวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เป็นประธานซึ่งในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันสะท้อนปัญหาเชิงพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการค่ะเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมในเรื่องของการหาผลนะคะหารือในส่วนของพบว่าในส่วนของปัญหาในพื้นที่ก็มีการเชื่อมโยงกันนะหลากหลายมิติเลยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยนะคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบนะคะโดยมีข้อเสนอสำคัญเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายนะซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านภัยพิบัตินะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำค่ะเป็นโจทย์สำคัญนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำไม่เพียงพอค่ะร่องน้ำตื้นเขินนะคะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ที่มีอยู่ปลายน้ำจะต้องรองรับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงเสนอในเรื่องของการปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะพัฒนาในส่วนของแก้มพื้นที่แก้มลิงกันด้วยแล้วก็พื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะเสนอให้มีความพร้อมนะคะในด้านของเรื่องเครื่องจักรนะคะยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็อุปในส่วนของบุคลากรด้วยโดยจัดทำบัญชีทรัพยากรสาธารณภัยตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการซักซ้อมนะคะในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะร่วมกันอย่างต่อเนื่องเลยสิ่งสำคัญคือการยกระดับแบบระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะหลังพบว่าข้อมูลในส่วนของระดับน้ำปริมาณฝนแล้วก็ข้อมูลจากหลายหน่วยงานก็ยังมีความเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่เต็มที่นะคะจึงเสนอให้ขยายในส่วนของสถานีตรวจวัดแล้วก็ พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีอย่างเช่นเซลบอดแคสต์นะคะแดชบอร์ดแล้วก็ไซเรนรวมไปถึงหอเตือนภัยมาใช้ร่วมกันด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูลกลางที่ระบุพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางเส้นทางสัญจรแล้วก็จุดอพยพเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะความไม่สงบนะคะอาชญากรรมข้ามชาติโดยกำหนดโจทย์สำคัญทั้ง5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมั่นคงทางชายแดนนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินค่ะแล้วก็ปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดก็เป็นในเรื่องเร่งด่วนนะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชนนะแล้วก็ข้อจำกัดด้านการบำบัดฟื้นฟูค่ะจึงเสนอให้มีการจัดตั้งในส่วนของศูนย์พักคอยนะคะผู้ผ่านการบำบัดนะแล้วก็เพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพกันด้วยที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนนะคะโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนปัญหาด้านความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เสนอให้เดินหน้าทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฐานรากนะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยกระดับการศึกษาเพิ่มโอกาสด้านอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงการเปิดช่องทางให้กับผู้ที่เห็นต่างนะคะที่ต้องการยุติบทบาทแล้วก็กลับคืนสู่สังคมนะคะรวมไปถึงสามารถเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมค่ะสำหรับความมั่นคงทางด้านชายแดนนะคะก็เน้นในเรื่องของรับมืออาชญากรรมข้ามชาติค่ะการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองนะคะการลักลอบนำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะอ่านในส่วนของป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะคะ CCTV แล้วก็เอ็กซเรย์กันด้วยรวมไปถึงการเชื่อมโยงโครงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะด้านการพัฒนาด่านชายแดนสู่ความมั่นคงต่อไปนะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือกับทางมาเลเซียนะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกนะด้านการค้าแล้วก็การเดินทางกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านของด้านสังคมนะคะก็เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษาค่ะภายใต้นโยบายZero Dropout นะคะการยกระดับทักษะแรงงานนะมีการ Upskill, Reskill แล้วก็การแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะคุณผู้ฟังตลอดจนการเปิดในส่วนของศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะด้านแรงงานนะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องของทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะการส่งเสริมการจับมือควบคู่ไปกับแรงงานกับสถานประกอบการนะคะการพัฒนาทักษะอาชีพตลอดจนช่วงชีวิตเลยนะคะตลอดจนในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะรวมถึงการสำรวจความต้องการแรงงานเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อที่จะจับคู่งานให้เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านอาชีพและก็รายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีขีดข้อเสนอนะในเรื่อง

มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะอย่างแรกเลยท่าเรือน้ำลึกสงขลาและก็ปัตตานีค่ะสนามบินยะลานะคะโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่แล้วก็การพัฒนาด่านชายแดนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ภาครัฐนะคะนำเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาวนะเพื่อพร้อมมาตรการทางภาษีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะปรับแก้ไขผังเมืองที่เป็นข้อจำกัดด้านการลงทุนแล้วก็การจัดตั้งโรงงานนะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวบนฐานพหุวัฒนธรรมนะรวมไปถึงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายประมงนะคะที่ล้าสมัยมากๆนะคะให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดนะคะก็จะถูกนำไปเสนอต่อรัฐคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาการผลักดันสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายนะคะโดยมุ่งให้มีการแก้ไขปัญหาค่ะคุณผู้ฟังเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะลดความสูญเสียแล้วก็ต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสนะทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายใน อนาคตได้อย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหารือนะคะในด้านต่างๆที่มีการประชุมนะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้ลงพื้นที่ในส่วนของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43นะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อในส่วนของจังหวัดสงขลากับปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพานะคะแล้วก็รับฟังในส่วนของสถานการณ์ต่างๆความเสียหายจากอุทกภัยนะการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขค่ะปัญหาการจราจรและก็การเข้าถึงโรงพยาบาลพร้อมที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเส้นทางเข้าสู่โรงพยาบาลต้องทำให้รถพยาบาลนะคะเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ในช่วงที่มีการเกิดภัยพิบัติค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการเดินทางให้กับประชาชนจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะนายสันเพชรบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ติดตามความคืบหน้าในส่วนของโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลานะคะเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำค่ะนะคะนะให้เป็นในส่วนของประตูการค้าอ่าวไทยตอนล่างนะซึ่งการช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการรับตู้สินค้าแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคการส่งออกของประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในส่วนของร่องน้ำตื้นเขินนะคะเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าค่ะสามารถเข้าออกท่าเรือได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของด้านนายยศนานวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะวิจัยและนวัตกรรมก็ได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกเป็นศูนย์ปฏิบัติการวอลรูมนะคะแห่งที่2สำหรับเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็โดยในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะคะก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็การคาดการณ์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะที่แม่นยำให้แก่ชุมชนเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามระดับ
ความเค็มของน้ำทะเลในส่วนของน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบทะเลสาบ

0: สงขลากว่า 300,000 ไร่นะคะแล้วก็มีในส่วนของความสำคัญที่จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์โลมาเอราวดีนะคะซึ่งเป็นสัตว์หายากที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์นะคะที่พบได้ในทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะครับซึ่งเป็น1ใน5แหล่งน้ำจืดของโลกที่พบโลมาชนิดนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอและก็ของสมาคมกุ้งไทยด้วยแล้วก็เพื่อที่จะซึ่งปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมกุ้งไทยของเราก็เผชิญปัญหาในเรื่องของโรคของกุ้งอย่างหนักนะคะจึงเสนอการนำวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะมาสนับสนุนในการเลี้ยงกุ้งนะแล้วก็จัดตั้งวิจัยแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะที่อำเภอชัยยาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพกุ้งในประเทศไทยผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถัดมาค่ะด้านนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งในส่วนของทะเลสาบสงขลานะคะเพื่อที่จะในพื้นที่วัดโคกเปรี้ยวนะคะหมู่ที่5ตำบลเกาะยอนะคะอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความแข็งแรงของศาสนสถานแล้วก็อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะอย่างต่อเนื่องการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความปลอดภัยนะความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่งและก็ป้องกันการสูญเสียในพื้นที่ดินจากการกัดเซาะตลอดจน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะให้กับพื้นที่เกาะยอให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนางสาวไซบิดาไทยเศษนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันค่ะติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม8จังหวัดภาคใต้นะได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะรวมถึงสำนักศิลปากรนะที่11สงขลาสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผ้าไทยค่ะสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาแล้วก็การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยนะพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะในโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมถึงแผนพัฒนาในส่วนของมิวเซียมโปรดักต์จากสำนักศิลปากรในพื้นที่นะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่เพื่อที่จะนำไปประกอบพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาโดยตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดอีกทั้งยังติดตามความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อที่จะให้เป็นมรดกโลกเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวในภาคใต้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะคะจังหวัดสงขลาเพื่อที่ติดตามการทำงานการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็รายย่อยรวมไปถึงมีการติดตามตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะคะโดย SME วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตให้ได้แต่จะต้องผลิตให้เป็นเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายได้ด้วยค่ะจะสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของเครื่องจักรสำหรับแปรรูปสินค้านะคะผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆให้คำปรึกษาด้านการผลิตแล้วก็การเพิ่มมูลค่าความรู้ในเงื่อนไขด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประสานเงินลงทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบกิจการ SME แล้วก็ไมโคร SME และก็เข้าถึงในเรื่องของเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เนี่ยค่ะเป็นฮับสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงศักยภาพท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ตลาดสากลเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างงานสร้างรายได้นะคะขยายโอกาสสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าต่างชายแดนนะแล้วก็ต่อยอดสินค้าแล้วก็ธุรกิจที่มีมูลค่าแล้วก็การแข่งขันได้นะคะประสานกับเทคโนโลยีและเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สร้างความแตกต่างแล้วก็รวมไปถึงการลดภาการพึ่งพาการแข่งขันทั้งด้านราคาด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่น้องน้ำฝนได้กล่าวมาเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆนะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะการระดมความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะคะแล้วก็ภัยพิบัติก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนในส่วนของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะในวันนี้ก็ในหลายๆท่านในหลายๆรัฐมนตรีนะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามงานของแต่ละกระทรวงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของครม.สัญจรเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของทำลายนะคะของครม.สัญจรในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะณประตูระบายน้ำบ้านควรค่ะหน้าควรค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคลองภูมินาถดำรินะอำเภอหัดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งณขณะนี้นะก็มีการไลฟ์ในส่วนของกิจกรรมอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเพจของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มีการแชร์ในส่วนของกิจกรรมในส่วนณตอนนี้อยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ยังเป็นในเป็นสักขีพยานพิธีลงนามนะสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูนะคะในอำเภอหัดใหญ่กันด้วยนะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการประชุมในเรื่องของการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มทร.ศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีความรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจชต.นะที่สารกลางจังหวัดสงขลากันด้วยรวมไปถึงเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาค่ะแล้วก็ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะณโรงแรมลากูน่าแกลนแอนด์สปาสงขลาแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาตินะมอ.หาดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในส่วนของการลงพื้นที่ของครม.ในครั้งนี้ก็ยังมีในส่วนของการท่องเที่ยวนะที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะร่วมกับโดยททค่ะร่วมกับทางรองโฆษกรัฐบาลนะคะซึ่งมีการลงพื้นที่สงขลานะคะชูศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะต่อยอดเสน่ห์ชุมชนนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ gastronomy นะคะสู่การท่องเที่ยวนะคะคุณภาพเชื่อมโยงทางสงขลานครศรีธรรมราชกระตุ้นการเดินทางในรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการทำกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะคณะสื่อมวลชนกว่า30คนนะคะลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชุมชนนะคะเพื่อสะท้อนศักยภาพแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดสงขลาให้มีความหลากหลายมิตินะคะจังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาคใต้นะที่จะได้รับการขึ้นเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านวิทยาการอาหารนะในปี2568ค่ะสะท้อนถึงความโดดเด่นด้านอาหารภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่สามารถต่อยอดกันไปเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะทางททนะคะก็ได้เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองโดยสงขลานะคะถือเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในสำคัญของภาคใต้นะซึ่งเป็นจุดแข็งในเรื่องของเกสโทรโนมีนะเมืองเก่าวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิถีชุมชนและก็สร้างความรับรู้ภาพจำใหม่ของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงค่ะคุณผู้ฟังในเส้นทางสงขลานครศรีเพิ่มทางเลือกในการเดินทางนะแล้วก็ขยายวันพักผ่อนนะให้ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะมาติดตามกันในส่วนของด้านมท.3นะก็ได้ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะได้นำทีมสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุควนคลิงนะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางก่อนที่จะมีการขึ้นบินนะก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็สรุปสถานการณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอชะอวดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะถึงสถานการณ์ไฟป่าเพื่อที่จะได้รับผลกระทบจุดเสี่ยงรวมไปถึงแนวทางในเรื่องของการควบคุมไฟนะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการสำรวจในมุมสูงนะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควันเคร่งค่ะก็ได้รับความเสียหายกว่า 3,000 ไร่นะ จากนั้นค่ะมีการวางแนวทางในการป้องกันการรับมือไฟป่ารวมถึงแนวทางการดับไฟป่าโดยเฉพาะในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่พื้นดินนะพื้นสามารถเข้าได้ยากนะเพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาป้องกันในระยะยาวในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะอาสาสมัครแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กันด้วยรวมทั้งประเมินความต้องการการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมืออากาศยานแล้วก็ในการควบคุมไฟป่านะคะทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการแถลงการจากที่ผ่านมานะคะในเรื่องของ90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยังคงสะดุดตากับตัวเลขที่พบว่านอมินีลดลง 75% นะคะจนเกิดคำถามในใจหลายๆท่านนะคะตามมาว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะทางกระทรวงเองก็ได้ทำอะไรมานอมินีถึงได้ลดลงฮวบถึงขนาดนี้นะวันนี้ค่ะก็ได้มีการเคลียร์ในเรื่องนี้กันให้ฟังกันแบบง่ายๆนะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ตรงกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็ช่วยไขข้อข้องใจนะคะได้อย่างน่าสนใจว่าในตัวเลข 75% นี้ค่ะที่ลดลงนั้นไม่ได้แปลว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยของเราหายไป3ในแต่หมายถึงบุคคลนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ที่มีลักษณะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของโนมินีนี้หากแต่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะโดยย้อนจากข้อมูลที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีการจดทะเบียนของบริษัทใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงถึง561บริษัทเลยเพื่อเข้าดูในส่วนของระยะเวลาเดียวกันนะคะทั้งปี68แล้วก็ปี69นะคะกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ค่ะก็มีการลดลงนะเหลือเพียง1,141บริษัทเท่านั้นค่ะจึงคิดเป็นส่วนลดที่ลดลงนะคะก็ตีเป็นประมาณ 75% นะคะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนเทาเนี่ยที่ผู้ที่เข้ามาคิดที่จะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนะคะเริ่มแต่งตั้งได้ยากขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการเลยค่ะคุณฟังซึ่งความสำเร็จนี้นะก็เห็นเป็นตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของทางกระทรวงพาณิชย์เองนะที่ยึดหลักสำคัญที่ทำให้คนดีทำธุรกิจได้สะดวกและต้องปิดประตูไม่ให้คนไม่ดีนะเข้ามาใช้งานใช้ระบบในทางที่ผิดกฎหมายค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการปรับปรามนอมินีที่ลดลงนะคะจากตัวเลขที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าการลดลง 75% เนี่ยลดลงจากอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้แถลงการเป็นอย่างชัดแจ้งได้ให้เห็นยิ่งชัดยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของคนไทยนะคะที่หลายๆคนก็เห็นกันจากหน้าจอทีวีแล้วก็ในสื่อโซเชียลนะคะคุณผู้ฟังที่มีการร่วมการแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะได้ร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะก็ได้เอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตถือว่าดุเดือดที่สุดนะก็คว้าแชมป์เอเชียสมัย4นะพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกด้วยก็ร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะในการ เข้าสู่โอลิมปิกเกมในปี2028กันด้วยค่ะอีก2ปีนะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาต่างๆประเภทต่างๆของประเทศไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังเอาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเรานะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคุณผู้ฟัง 11:53 น้องฝนขอฝากไว้นิดนึงค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพัดพาดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนบนตอนใต้ค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้บริเวณประชาชนในบริเวณดังมัดระวังจากอันตรายที่อาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคุณฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะคุณฟังทั้งนี้หากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นดีเพรสชันเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายนนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบในส่วนของเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะแล้วก็พายุตัวนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากจะเป็นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอนามันกับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาเสียงรัตก็อาจจะต้องทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์และก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจาก Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กระบี่ภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ตะกัวป่าและก็พื้นที่ระนองกันด้วยสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะมีความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าครวนหรือคลองภูมิล่าจำปริอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการตัดเลาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินต่อ813ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมิน่าจำปริหรือคลองรอหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
4: นายเจษฎชัยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพระอุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
6: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
5: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการนิทรรศการการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เชื่อมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟรอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
11: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
10: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
14: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
13: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
15: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6 สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
13: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านแสนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
16: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านแสนคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
13: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
17: วันนี้เวลา 10:01 นาทีข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
13: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
18: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่

0: เขตและตำรวจนาวาพระพิเรนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่

0: ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
2: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็ประคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐ ได้หวุดหวิด2-1เซต6-3 6-7ไทเบรก4-7และ6-2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัสสอนการรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซมและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 4:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0429701112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: ไปกัน
1: หวานหวานค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์สุขค่ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดีเจมะตูมมาคนเดียวนะคะเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยติดภารกิจนะคะแล้วก็ดีเจพิชัดด้วยค่ะดีเจพิชัดไปประชุมที่จังหวัดนะคะก็มาเจอกับดีเจมะตูมค่ะในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะขอกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0764210055ค่ะ0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังรู้ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วเรียกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยมีถึง5สัปดาห์ด้วยกันค่ะคือเยอะมากๆเลยหลายๆครั้งเนี่ยดีเจมะตูมรู้สึกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยยาวนานมากนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกว่าลืมตาขึ้นมาอ่ะยังเดือนสิงหาคมอยู่เลยแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยที่เป็นวันจันทร์ก็ยังคงเป็นวันเดือนสิงหาคมอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแต่ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะเริ่มต้นเดือนใหม่และเดือนกันยายนนะคะถ้าตามราชการเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วนะคะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็สำหรับปีงบประมาณในการดำเนินงานต่างๆที่จะต้องปิดจบโครงการต่างๆปิดงบประมาณต่างๆกันด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงนี้เรื่องของฝนช่วงนี้ฝนมาแรงมากเนี่ยเมื่อช่วงสายๆค่ะตอนแรกเนี่ยคือฝนเนี่ยรู้สึกว่าตกไม่ได้หนักนะตอนแรกคือรู้สึกว่ามันแห้งไปพักใหญ่ละแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกว่าตกหนักมากคือเมื่อสักครู่นี้นะตอนช่วงเที่ยงเนี่ยช่วง10โมง11โมงเที่ยงคือตกค่อนข้างหนักเลยนะคะฝนน่ะก็มาจากประกาศตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะเพราะว่าทางกรมอุตุบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนมาผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะประกอบกับในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าภาคใต้ของเรานะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะและที่สำคัญค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงในการเดินทางนะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะจะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและที่สำคัญค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าผลกระทบจนถึงวันที่2นี่คือวันนับกันนะก็คือวันนี้31พรุ่งนี้1 2ก็คือวันพุธนะคะก็จะมีเรื่องของฝนเนี่ยตกหนักจนถึงวันพุธนะคะเรามาดูชั่วโมงนี้กันนะคะว่าชั่วโมงนี้มีบริเวณไหนที่มีฝนตกบ้างถ้าเป็นภาคใต้ค่ะจะมีใน5จังหวัดด้วยกันค่ะที่แรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะอำเภอท่าแซะค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอฉวางแล้วก็อำเภอนาบอนจังหวัดพังงาค่ะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอำเภอคูระบุรี พี่น้องชาวคุระบุรีเป็นยังไงบ้างคะฝนตกค่อนข้างหนักเลยหรือเปล่าในช่วงเวลานี้จังหวัดระนองค่ะจะเป็นอำเภอละอุ่นค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็อำเภอพุนพินค่ะตอนนี้แนวโน้มของกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องตกค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเมื่อตูมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยคือฝนตกแบบตกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วพอวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยก็มีแดดออกนะคะมีแดดออกอากาศเริ่มร้อนๆ นะคะแบบรู้สึกอบอ้าวแต่ว่าพอตกเย็นมาเนี่ยโอ้โหอากาศก็เริ่มที่จะคลับคล้ายคลับคลาจะมีฝนแล้วก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างค่ะคุณน้องฟังแต่ว่าถ้าเทียบแล้ววันนี้จะตกค่อนข้างหนักเมื่อช่วงสายๆนะคุณน้องฟังอย่างไรเนี่ยก็เข้ามาอัปเดตสถานที่หรือว่าอัปเดตจุดที่คุณน้องฟังพบว่ามีฝนตกกันได้นะคะที่076-421-055ค่ะนี่ก็โทรมาได้หรือว่าจะทักมาในเพจ Facebook นะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ที่สวทตะกั่วป่าไลฟ์ค่ะวันนี้ค่ะ31สิงหาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่มีการกำหนดในหลากหลายวันนะครับตามแต่ละประเทศค่ะซึ่งวันนี้ค่ะ31สิงหาคมนะคะเขาบอกว่าตรงกับวันแห่งดอกดัฟโฟดิลค่ะดอกดัฟโฟดิลหรือว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อดารารัตนะคะเป็นดอกไม้ในสกุลนาซิซัสนะคะโดยที่ถิ่นกำเนิดเนี่ยของดัฟโฟดิลเนี่ยคือจะอยู่ฝั่งยุโรปใต้แอฟริกาเหนือค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าดัฟโฟดิลเนี่ยก็เป็นที่นิยมเนื่องจากความสวยงามและกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งเจ้าดอกดัฟโฟดิลค่ะก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะซึ่งมันสื่อถึงความหวังค่ะแล้วก็การยืนหยัดต่อสู้ด้วยความอดทนนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วค่ะคุณสมบัติของเจ้าดอกดัฟโฟดิลเนี่ยเขาก็มีการค้นพบว่าสกัดสารออกมาบางส่วนเนี่ยมันสามารถเป็นหนึ่งในส่วนผสมของการผลิตเป็นยารักษามะเร็งได้นะคะสำหรับเจ้าดอกดัฟโฟดิลนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นแบบความสำคัญนะของดอกดัฟโฟดิลอย่างที่บอกว่าดอกนี้เขาก็มีนอกจากที่จะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้มะเร็งความหวังนะคะดอกนี้ยังหมายถึงการฟื้นฟูการเริ่มต้นใหม่เป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นที่สดใสและวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะถ้าตามสีค่ะเราอาจจะเห็นเป็นสีเหลืองหรือสีขาวค่อนข้างบ่อยนะคะสีเหลืองเนี่ยก็จะหมายความถึงความสุขหรือว่ามิตรภาพค่ะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์หรือว่าความจริงใจค่ะส่วนสีส้มนะคะก็จะหมายถึงความมั่นใจการเฉลิมฉลองก็จะเหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่รับปริญญาขึ้นบ้านใหม่หรือว่าไปหาผู้ป่วยนะคะสำหรับดอกดัฟโฟดิลแล้วเขาก็บอกว่าเป็นดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ผลิค่ะที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกว่าทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่นะคะผ่านเจ้าดอกดัฟโฟดิลนะทุกท่านคะในไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่พืชในประเทศไทยนะคะแต่ว่าความสวยงามหรือความสดใสของเจ้าดอกดัฟโฟดิลเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าเรามีความหวังและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้31สิงหาคมนะคะก็เป็นวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลค่ะซึ่งเป็นวันนะคะ International Overdose Awareness Day ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการป่วยรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดค่ะที่ดูเหมือนว่าจะดูไกลตัวไปนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะสำหรับวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2544ค่ะโดยนักเขียนชาวออสเตรเลียแล้วก็คนทำงานด้านสังคมนะคะเป็นคุณแซลลี่กับคุณปีเตอร์ค่ะที่ออสเตรเลียนะคะมีการจัดตั้งวันนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มุมมองที่ถูกต้องต่อการ การใช้ยาเกินขนาดลดการเสียชีวิตค่ะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์ลดการตีตราจากสังคมเพราะการใช้ยาเกินขนาดเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะซึ่งเขาก็มีการรณรงค์ในแต่ละปีนะคะว่าการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยมันก็มีเรียกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนหรือว่าเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานยาบางกลุ่มเนี่ยมันไปเสริมฤทธิ์กันเนี่ยมันก็เป็นการเกินขนาดแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราทานยาที่มันมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ไปเพิ่มยาเป็นโอเวอร์โดสมันก็เกินนะมันก็อาจจะมีอาการข้างเคียงต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อมีความโอเวอร์โดสหรือว่ายาเกินขนาดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรีบไปรักษาให้เร็วยิ่งไปถึงเร็วก็จะยิ่งสามารถช่วยเหลือได้ค่ะฉะนั้นการตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงการใช้ยาที่ถูกต้องแล้วก็ลดการตีตราผู้อื่นแล้วก็ผลักดันนโยบายสุขภาพค่ะเพื่อให้มีกลไกที่จะป้องกันเหตุสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเรื่องของวันนี้ค่ะ31สิงหาคมทั้งวันแห่งดอกแดฟโฟดิลแล้วก็วันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลค่ะหยิบยกนำมาฝากกันก่อนในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวซึ่งเดี๋ยวจะใกล้แล้วสำหรับครม.สัญจรซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่กันแล้วเราจะได้มาพูดคุยเรื่องของครม.สัญจรกันแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนัก

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยทายาทโดยทำไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่กรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

ดีค่ะวันนี้แบงค์ชาติชวนคุยนะคะเราสัญจรมาอีกแล้วนะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะจะเป็นการประชุมที่เรียกว่าการประชุม Spring Meeting ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนะคะแต่ว่าที่สำคัญครั้งนี้พิเศษค่ะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่การประชุม IMF และ World Bank เนี่ยจะย้ายกันไปทำการประชุมที่เมืองไทยในเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะปีนี้เราจะดูเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในช่วงท้ายๆคลิปด้วยนะคะเข้าไปดูกันเลยนะคะแล้วปีนี้การประชุม Spring Meeting นี้พูดคุยอะไรกันบ้างนะคะก็คงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องปัจจุบันที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้ IMF ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตเหลือแค่ร้อยละ 3.1% นะคะแล้วก็เงินเฟ้อจะต้องปรับสูงขึ้นไปนะคะน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 นะคะแต่อย่างที่บอกว่าความไม่แน่นอนยังอยู่สูงมากแล้วก็ช่องทางที่ความขัดแย้งเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทุกๆคนนะคะก็อาจจะมี3ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่จะปรับขึ้นสูงราคาสินค้าที่ปรับขึ้นสูงทั้งราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารนะคะอันที่2คือการคาดการณ์ของประชาชนถึงเงินเฟ้อนะคะการคาดการณ์ของธุรกิจถึงเงินเฟ้อเพราะว่าถ้าคนมองว่าเงินจะเฟ้อนานๆนะคะก็อาจจะอยากปรับต้นทุนปรับราคาปรับค่าจ้างซึ่งอันนี้ก็ยิ่งจะทำให้อาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อได้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้นะคะค่ะและ IMF เองนะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเนื่องจากเขามีข้อมูลของประเทศสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็จะสามารถที่จะมาประเมินผลแล้วก็นำมาช่วยเราในแง่ของการออกแบบนโยบายดูผลข้างเคียงทำยังไงให้เป็นนโยบายที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มกับผลกระทบที่ตัวเองได้ดีที่สุดต่อไปค่ะหนึ่งในธีมที่เราจะพูดคุยกันและที่ประเทศไทยอยากจะโชว์เคสนะคะภายใต้ The Thailand's New Horizon Empowering People และ Building Resilience ก็คือทำยังไงให้เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของสุขภาพการเงินนะคะซึ่งในเรื่องนั้นนะคะเราจะมีการพูดคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่า Safe and Inclusive Digital Finance คืออยู่ยังไงหรือใช้ Digital Finance ยังไงให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่เมื่อกี้บอกนะคะซึ่งเราจะพูดใน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการดูแลนะคะจัดการภัยทุจริตทางการเงินดิจิตอลนะคะส่วนที่2เป็นเรื่องของการดูแลจัดการภัยที่เป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี้และส่วนที่3ก็คือเรื่องของการดูแลให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่ถูกดิจิตอลที่เก่งมากๆเนี่ยผลักออกไปจากระบบการเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะพูดคุยกันต่อไปในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ค่ะค่ะงั้นวันนี้เรามาอยู่ที่บูธที่ HQ1 ของ IMF นะคะก็เป็นบูธประเทศไทยนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาประชาสัมพันธ์กันเพราะว่าการประชุมครั้งหน้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่กรุงเทพแล้วนะคะวันนี้พอดีมีการประชุมตรงนี้คนเยอะมากนะคะก็จะถือว่าเราได้ผู้ชมที่ค่อนข้างเยอะที่จะมาแวะบูธเราสำหรับปีนี้นะคะบูธก็จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะอย่างสมัยก่อนนะคะเมื่อประมาณการประชุมที่แล้วและประชุมก่อนหน้าเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของผ้าไทยนะคะแล้วก็การจักสานที่เป็นศิลปะหัตถกรรมของไทยนะคะแต่ครั้งนี้เราอยากจะมาคุยให้ฟังนะคะบูธนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวประเทศไทยไปที่ไหนดีไปที่ไหนบ้างมีอะไรที่สวยงามบ้างนะคะก็จะมีของให้ดูแล้วก็มีสถานที่ต่างๆให้ชมนะคะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะที่จะไปร่วมการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองนะคะโปรแกรมทัวร์ต่างๆที่จะมีที่เว็บไซต์ของเราได้เช่นกันนะคะก็หวังว่าเราจะได้พบทุกท่านที่

ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้หลายๆท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลากันแล้วนะคะเพราะว่าครม.สัญจรก็จะมี31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะสำหรับพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะรับฟังทุกข้อเสนอเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านก็มีการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริที่อำเภอหาดใหญ่นะคะแล้วช่วงนี้นะในขณะนี้ท่านก็กำลังมีการประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ค่ะแล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ในช่วง 16:30 อันนี้จะมีการไลฟ์ด้วยนะคะที่จะเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะใครที่อยากชมภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลา 16:30 ที่เพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้ทีมคณะรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ในวันนี้นะคะบางท่านเนี่ยลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ลงติดตามเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมีการดูทั้งเรื่องของทุกเรียกว่าทุกเรื่องเลยแล้วกันนะคะทั้งด้านคมนาคมเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเรื่องของการพาณิชย์เรื่องของกองทุนต่างๆนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวการพัฒนาการเกษตรต่างๆนะคะท่านรัฐมนตรีแต่ท่านก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีการลงตรวจสอบนะคะก็จะมีบางท่านนะคะเมื่อวานนี้ท่านมท.3นะคะท่านเจเศษเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่จะมีการสำรวจเรื่องของทั้งพื้นที่เสี่ยงที่จะรับเรื่องของอุทกภัยแล้วก็สถานการณ์ไฟป่าที่พรุควรเกรงนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยประชุมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นภารกิจนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการประชุมนะคะครม.สัญจรนอกสถานที่นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการนั่งรถ EV นะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้เรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะก็มีการนั่งรถ EV แล้วก็ในขณะนี้สามารถติดตามเรื่องของภารกิจของท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านได้นะคะในเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะที่มีการอัปเดตนะคะรวมถึงมีการติดตามรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีการระดมสื่อในสังกัดนะคะเตรียมความพร้อมที่จะเรื่องของประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้อ่านกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของครม.สัญจรค่ะในพื้นที่เรียกว่านี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะของปี2569ค่ะที่มีการจัดครม.สัญจรเดิมเนี่ยคือมีแผนที่จะจัดครม.สัญจรกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามีภารกิจอื่นเข้ามานะคะก็ทำให้ครม.ก็มีการเลื่อนมาจนเป็นช่วงวันนี้เลยค่ะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ติดตามนะคะเรื่องของครม.สัญจรกันนะคะว่าจะมีจุดไฮไลท์หรือว่ามีเรื่องราวอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของชุดนะการแต่งกายต่างๆนะคะเพราะว่าในการประชุมครม.ครั้งนี้นะคะปกติแล้วในการประชุมครม.สัญจรเนี่ยก็จะมีการหนึ่งก็มีการนำเสนอเรื่องที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นะคะหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของผ้าค่ะเรื่องของเสื้อผ้าของ
ครม.ทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะก็จะมีการเรียกของการใช้ผ้านะคะซึ่งจะเป็นผ้าบาติกลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถสีน้ำเงินค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างคุณค่าของลายผ้าพระราชทานกับภูมิปัญญาของการทำผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้และในพื้นที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะคะซึ่งก็ในผ้าลายที่เป็นลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถก็จะมีการผสมผสานผ้าบาติกนะคะทั้งมีการโชว์ทั้งเรื่องของลายนางเงือกราชวัตรแล้วก็ท้องทะเลที่จะเป็นการรวมนะคะซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มมีดีนะนะคะณเทพนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะที่จะมีการนำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้านะคะเป็นลายผ้านะคะสำหรับการประชุมครม.สัญจรซึ่งสีสันก็จะสดใสเป็นสีน้ำเงินสดใสเลยนะคะพร้อมกับลายต่างๆที่ได้แจ้งไปสำหรับรวดลายของลายผ้าที่จะมีและเราก็จะได้เห็นกันทั้งในเย็นวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมครม.สัญจรกันในส่วนของอาหารค่ะแน่นอนว่ามีหลากหลายเมนูอาหารที่จะนำเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีกันนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของนี่เลยค่ะปลากระพง3น้ำทะเลสาบสงขลานะคะก็เป็นหนึ่งในสินค้า GI ของพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นปลากระพงที่เลี้ยงในกระชังทะเลสาบสงขลาค่ะภายใต้อิทธิพลของ3น้ำ3ลักษณะค่ะจนได้เป็นกระพง3น้ำค่ะลักษณะเด่นก็จะมีขนาดตัวใหญ่นะคะเนื้อขาวเนื้อแน่นนุ่มรสชาติดีไม่มีกลิ่นโคลนหรือว่ากลิ่นสาบนะคะแล้วก็จะมีกรรมวิธีที่จะนำมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารอันนี้เราอาจจะต้องติดตามกันนะเรื่องของเมนูอาหารของทางครม.ที่จะมีให้เราเนี่ยได้ดูกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของปลาแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยสำหรับการประชุมครม.ครั้งนี้นะคะที่เป็นเมนูอาหารที่เตรียมจะเรียกว่าเตรียมมาเสิร์ฟแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันนะคะทุกท่านเตรียมมาเสิร์ฟให้ได้รับดูรับชมกันนะคะที่มีมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องของหัตถกรรมเองอาหารนะคะก็ยังไม่หมดก็จะมีทั้งมะม่วงเบาสงขลานะคะก็จะเป็นผลไม้หรือว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมสถิงพระนะคะซึ่งก็จะมีรสชาติความหวานที่เป็นเอกลักษณ์มะม่วงเบาสงขลานะคะอันนี้ก็ต้องห้ามพลาดค่ะไก่ทอดหาดใหญ่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เราเคยได้ยินกันมายาวนานนะคะเรื่องของไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดต้องหาดใหญ่เนาะก็ต้องมีความกรอบนอกเนื้อนุ่มในกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหอมเจียวกรอบนะน้ำจิ้มรสอร่อยที่คาดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่จะมีการรังสรรค์ให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ชิมกันนะคะสำหรับเรื่องของเมนูอาหารเด่นๆนะคะสำหรับเสน่ห์ทางด้านอาหารพาไปแล้วเสน่ห์ด้านอาหารไปแล้วนะคะเรื่องของหัตถกรรมค่ะก็จะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าจักสานเชือกกล้วยตานีกอตานีค่ะที่จะมีการใช้วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรค่ะสู่หัตถกรรมสร้างมูลค่าค่ะจากชุมชนคูเต่าจังหวัดสงขลานะคะโดยใช้กาบกล้วยตานีนะคะเป็นเส้นใยที่จะมาทำเป็นรังสรรค์เป็นผลงานนะเชื่อว่าผลงานหลายๆอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเราจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้อันนี้น่าจะเป็นรูปธรรมที่สุดเลยนะคะที่เราจะได้เห็นเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะคะเรื่องของการโชว์อัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมติดตามการสำหรับครม.สัญจรนะคะซึ่ง
ต้องบอกเลยค่ะว่าจะต้องติดตามกันเพราะว่าจะมีเรื่องของการเสนอโครงการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการประชุมครม.กันด้วยนะคะแล้วก็จะมีโครงการที่จะลงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับภารกิจครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลาค่ะครั้งที่1ทับ2569ค่ะพรุ่งนี้เราจะได้ติดตามการประชุมแล้วก็ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ฟังเพลงกันอีกสัก2ผลงานเพลงแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

ค่ะในช่วงท้ายของรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ก่อนเวลา 23:00 นของวันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะแล้วตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะและประสงค์จะให้ตรวจสอบอีกครั้งก็ขอให้กดยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นะคะโดยผู้ที่จะประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์ทำได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ของโครงการค่ะ welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าจะพิมพ์ภาษาไทยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยออมสินธกสทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะโดยสามารถดำเนินการนะคะในเวลาทำการของธนาคารถ้าเกิดว่าใครไปที่ธนาคารก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยใครทำผ่านแอปทำผ่านเว็บไซต์ก็ก่อนเวลา 23:00 นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะมีความจำเป็นจะต้องแก้เอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆคือยังส่งได้นะจนถึง20กันยายนและจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ค่ะ30กันยายน2569ค่ะย้ำกันอีกครั้งใครที่ยังไม่ไปกดทบทวนสิทธิ์ก็อย่าลืมกดให้เรียบร้อยในส่วนของเอกสารค่ะยังสามารถส่งต่อเนื่องได้จนถึง20กันยายน2569นี้นะคะสามารถที่จะดำเนินการได้ใครที่ยังไม่ได้ทำขอให้รีบดำเนินการกันเลยนะคะเพื่อที่จะเราเนี่ยไม่เสียสิทธิ์ของเราไปนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าแบบว่าทำในออนไลน์แล้วยังมีความงงนะคะไปที่ธนาคารได้เลยนะคะ5แห่งตามที่บอกเลยค่ะออมสินกรุงไทยธกสทอสธนาคารอิสลามค่ะก็อันนี้ก็ตามเวลาของธนาคารถ้าออนไลน์ก็คือก่อน 23:00 สามารถดำเนินการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการนะคะก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ D-Day 31สิงหาคมใครที่ลงทะเบียนเรื่องของการใช้ AI Pass นะคะตอนนี้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะนี่ค่ะใครที่ลงทะเบียนใช้ DE.AI Pass นะคะวันนี้เริ่มต้นใช้ได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนซึ่งต้องบอกว่ามีโมเดลเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้ง Gemini ClaudeGPT DeepSeek มี Grok มี Sona นะคะมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะใครที่ต้องใช้ AI เพื่อการทำงานเพื่อการเรียนนะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อธุรกิจเพื่อต่างๆผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้ได้แล้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.go.th นะคะสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีบัญชี Hotmail นะคะจะเป็น Hotmail บัญชี Gmail นะคะแล้วก็บัญชีของ Apple อันไหนก็ได้ค่ะ1บัญชีเป็นอีเมลนะคะเพื่อที่จะได้มีการล็อกอินการใช้หลังจากนั้นค่ะเขาจะมีการให้กดยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผ่านทางไทยดีหรือว่าทางรัฐนะคะแล้วก็จะมีให้การกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลทั่วๆไปว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนส่วนทำอาชีพอะไรใช้เพื่ออะไรนะคะสามารถใช้ได้แล้วก็ตอนนี้นี่มันมีฟังก์ชันมากมายเลยและที่สำคัญนอกจากนี้แล้วนะคะในเว็บ AI Pass เนี่ยเขายังมีเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งจะมีการเก็บพอยต์เก็บคะแนนเนี่ยเพื่อที่จะอัปเกรดให้เราเนี่ยคือสามารถใช้โมเดลของ AI เนี่ยที่เป็นแบบพรีเมียมได้อีกนะคะเนี่ยเขาจะมีการให้เราเนี่ยได้เรียนนะคะใครที่เล่นแล้วก็เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้แล้วก็นำพอยต์เนี่ยมาแลกได้นะคะก็จะเป็น learn earn แล้วก็ plan ค่ะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะ de.aipass.go.th นะคะเขาเปลี่ยนโดเมนข้างหลังแล้วนะคะก็ยังไงฝากกันไว้สำหรับวันนี้31สิงหาคมค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
1: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
8: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองล.7 พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาคขวัญสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโต้เริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เปลี่ยนความรู้สึกเดิมเพิ่มความรู้สึกใหม่ด้วยการเห็นใจและห่วงใยผู้ติดเชื้อเอื้ออาทรผู้ป่วยเอสป้องกันโรคเอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
11: เฉลี่ยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
12: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
11: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเฉลี่ย
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
14: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
13: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
14: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
15: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะรายการเพื่อสุขภาพชุมชนที่จะนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอใกล้เคียงนะคะเราจะมาสร้างความสุขสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันกับรายการดีๆออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.ศิริประภาธรรมโอภาสค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งจะเป็นรายการของพี่ๆอสม.ที่จะมาแนะนำความรู้แล้วก็ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือสามารถขอเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะทิพย์เราจะพูดกันแต่เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะโดยพี่ๆอสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเรามาต่อกันกับเรื่องผู้สูงอายุสูงวัยคิดได้ใช้เป็นนะคะในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดูแลผู้สูงอายุนั่นเองนะคะโดยผู้สูงวัยเรามีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะคะตามระยะเวลาวัยแล้วก็สังขารนะคะทุกท่านก็คงจะต้องแก่เป็นนะคะแล้วก็แก่ให้อย่างมีคุณค่าแก่อย่างมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเรานะคะได้มีระบบ3หมอนะคะคอยช่วยเหลือนะคะผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอคนที่1นะคะก็คือพี่ๆอสม.เรานั่นเองนะคะเป็นหมอประจำบ้านนะคะซึ่งอสม.นะคะหมอคนที่1ก็จะรับผิดชอบ8ถึง15หลังคาเรือนนะคะแต่ถ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเนี่ยจะรับผิดชอบถึง50หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะส่วนหมอคนที่2นะคะจะเป็นหมอสาธารณสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมินะคะซึ่งดูแลทั้งสุขภาพทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะหมอคนที่3นะคะก็จะเป็นท่านในแพทย์นะคะเป็นหมอเวชปฏิบัติครอบครัวนะคะเป็นบุคลากรในวิชาชีพแพทย์นะคะซึ่งหมอ1ท่านนะคะจะรับผิดชอบประชากรถึง 10,000 คนเลยทีเดียวหรือประมาณ 1-3 ตำบล นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงอำเภอตะกั่วป่าเรา8ตำบล นะคะก็จะมีหมอที่ดูแลเป็นหมอคนที่3ทุกตำบล นะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเรามีหลายแห่งนะคะทั้งโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองนะคะโรงพยาบาลบางไทรแล้วก็ศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์เขาหลักแล้วก็รพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวรวมถึงศูนย์บริการของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลแบบเบ็ดเสร็จนะคะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทยนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเรามีมากนะคะแล้วก็จะเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะก็อยากให้ผู้สูงอายุไทยเรามีสุขภาพดีพึ่งพาตนเองได้นะคะในระบบสุขภาพเราเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช่ไหมคะวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องอันนึงที่ผู้สูงอายุชอบใช้ก็คือ
1: ยาย้อมผม
0: ทำให้ดูหนุ่มขึ้นนะคะ
1: อันนี้เป็นปัจจัยหลักๆอีกตัวนึงนะคะเพราะว่าสังเกตว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยดูแลร่างกายแล้วก็อยากให้ตัวเองดูหนุ่มดูสาวอยู่เสมอ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะคะก็จะมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะที่จะเข้ามานะคะเพื่อปรับโฉมให้ผู้สูงอายุเนี่ยดูอ่อนวัยลงนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ใช้ยาย้อมผมก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีเทรนที่ว่า
0: ผมสีขาวก็สวยได้นะคะ
1: ใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางท่านที่ยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมไม่ว่าจะเป็นเนื่องในโอกาสการทำงานหรือว่าการเข้าสังคมก็ยังมีอยู่บางกลุ่มนะคะที่ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์เหล่านี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมกันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ย้อมผมส่วนใหญ่ มักจะเป็นที่เขานิยมกันเยอะๆก็จะเป็นแบบถาวรเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วก็ช่วยให้ดูอ่อนวัยเสริมความมั่นใจส่วนผสมอาจจะก่อให้เกิดการแพ้ได้นะคะในบางคนเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการเลือกซื้อก็คือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อ่านเราเน้นย้ำกันเสมอเลยว่าการอ่านฉลากสำคัญเพราะฉะนั้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะควรอ่านฉลากด้วยโดยเฉพาะฉลากภาษาไทยนะคะให้ความรู้ข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตและเลขที่ใบรับจดแจ้งรวมทั้งวิธีใช้และคำเตือนค่ะควรจะทดสอบการแพ้ด้วยการทาผลิตภัณฑ์เล็กน้อยบริเวณท้องแขนนะคะหรือว่าหลังติ่งหูแล้วก็ทิ้งไว้24-48ชั่วโมงหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นที่เราเน้นว่าให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ท้องแขนหรือบริเวณติ่งหูเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีความไวต่อสารเคมีต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างมั่นอย่างแบบปลอดภัยนะคะก็จะช่วยลดอาการแพ้ต่างๆได้ป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องกับตัวเองค่ะ
0: ค่ะผู้สูงวัยก็จะนิยมใช้นะคะผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบออร์แกนิกใช่ไหมคะพี
1: ่เดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสระไปเลยเราไม่ต้องมาทิ้งไว้ให้เสียเวลาใช้เป็นเหมือนยาสระผมแล้วก็เสริมแล้วเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรออกมาเยอะมากเป็นทางเลือกให้กับ
0: ผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในกรณีที่แพ้สารเคมีนะคะแพ้สารตกค้างนะคะก็จะมีแบบออร์แกนิกหรือแบบธรรมชาตินะคะให้ผู้สูงอายุได้เลือกใช้นะคะที่สำคัญเลยก็ควรจะทดสอบการแพ้ก่อนใช้นั่นเองอย่างที่พี่เก๋เล่าไปแล้วนะคะโดยการทาบริเวณท้องแขนหรือติ่งหูนะคะทิ้งไว้24-48ชั่วโมงนะคะหากพบผื่นแดงนะคะหรือว่าคันนะคะก็ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะคะห้ามใช้เด็ดขาดหยุดใช้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะเพื่อรักษาอาการแพ้เหล่านั้นนะคะแล้วก็ควรดูที่เลขจดแจ้งนะคะต้องอ่านฉลาก
1: ค่ะอันนี้เน้นย้ำเลย
0: ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เอามานำขายในสู่ท้องตลาดเราเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อนะคะที่สำคัญเลยต้องดูเลขจดแจ้งของยาย้อมผมเนี่ยเป็นประเภทเครื่องสำอางนะคะดังนั้นเนี่ยเลขจดแจ้งหรือเลขที่รับใบจดแจ้งนั่นเองจะต้องได้รับอนุญาตจากอย.หรือสำนักคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะเราก็ปูกันมาเรื่องผู้สูงวัยคิดได้ใช้เป็นนะคะแล้วก็พูดถึงการย้อมผมนะคะที่ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยการใช้ยาย้อมผมที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านฉลากนะคะยาย้อมผมที่ดีควรจะมีฉลากภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีฉลากที่ละเอียดให้ความรายละเอียดเฉพาะนะคะรวมถึงวิธีใช้แล้วก็คำเตือนมีการทดสอบการแพ้ก่อนใช้แล้วก็ห้ามใช้เมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอกหรือเป็นแผลนะคะอันนี้มันจะทำให้เกิดการแสบหรือการติดเชื้อหรือคันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าเกาศีรษะแรงนะคะเพราะจะเกิดการบาดเจ็บหรือการเป็นแผลถลอกได้
1: ถลอกบนแล้วก
0: ็ไอ้ยาย้อมผมสามารถมันจะเข้าซึมไปได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเคมีก็จะมีการแสบมากขึ
1: ้
0: นและที่สำคัญเลยอย่าให้เข้าตานะคะอย่าให้ยาย้อมผมนั้นถูกบริเวณตาแล้วก็อย่าไปย้อมเอาไปย้อมคิ้วได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใกล้มาก
0: คนละผืนผิวด้วยนะคะถ้าใช้ย้อมคิ้วเนี่ยมันอาจจะไหลเข้าไปที่ตาก็ได้อาจจะทำให้เกิดการอักเสบและคลายเคืองที่ตาได้แล้วก็อาจจะตาบอดได้นะคะเนื่องจากเป็นเคมีนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยไว้ไอ้ยาย้อมผมเนี่ยที่อยู่บนศีรษะเนี่ยไว้นานเกินไปนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนหมดจดนะคะแล้วก็เช็ดศีรษะให้แห้งนะคะดูทรงดูสีก่อนว่าถูกตาถูกใจหรือเปล่านะคะแล้วก็หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจากการย้อมเช่นแสบร้อนนะคะมีผื่นแดงก็ต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทันทีแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วก็ควรจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยด่วนนะคะ
1: ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2นะคะ
0: ผู้สูงวัยคิดได้ใช้เป็นพบกันช่วงที่2ของรายการพักฟังเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะเป็นอสมเป็นพี่ๆอสมชอบมากนะคะเรื่องการย้อมผมนะคะ
1: ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่สมหญิงพูดไปแล้วนะคะวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ถูกต้องอะค่ะก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะคือการย้อมผมเนี่ยเราต้องสวมถุงมือทุกครั้งขณะย้อมผมระวังอย่าให้เข้าตาอย่างที่พี่สมหญิงพูดไปเมื่อกี้แล้วที่เราเห็นบ่อยๆก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะจะชอบเอายาย้อมผมมาทาบริเวณคิ้ว
0: มันเหลืออ
1: ๋อแล้วก็คืออยากให้รู้สึกผม
0: มันสีเดียวกับคิ้วหน่อย
1: ผมดำแล้วก็อยากให้คิ้วดำด้วยก็จะเห็นจะเอาคัตเติ้ลบัตรนะคะมาทาคิ้วอันนี้อันตรายมากจริงๆคือบางท่านบอกว่าทำแล้วไม่เห็นเป็นไรก็มีสอบถามไปก็รู้สึกแสบตานิดๆแต่ไม่เห็นเป็นอะไรอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่า
0: คือมองง่ายๆค่ะตรงผิวคิ้วเราเนี่ยมันอ่อนแอบอบบางมันต่างกับหนังศีรษะ
1: ใช่
0: นะคะหนังศีรษะอาจจะผ่านการย้อมการทำอะไรมาเยอะนะคะแล้วก็มีกะโหลกกั้นอยู่นะคะระหว่างก่อนเข้าไปสมองแต่ตรงคิ้วเราเนี่ยมันเป็นเยื่อบุบางๆนะคะไม่ได้หนาได้ทน
1: บริเวณดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่อ่อนแอมากนะคะแล้วก็แม้แต่การย้อมผมปกติเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสารเคมีสามารถซึมลงไปทางร่างกายได้ก่อให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าที่ศีรษะมีรูคุ้มขน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นรากผมเรานี่เอง
1: สามารถก่อให้เกิดก้อนเนื้อได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะแล้วก็ถ้าย้อมผมนะคะมีข้อห้ามเลยอย่าย้อมผมถ้ามีรอยแดงที่ใบหน้าหรือหนังศีรษะที่บอบบางระคายเคืองหรือมีบาดแผลอย่างที่บอกไปว่าสารเคมีต่างๆสามารถซึมเข้าไปได้นะคะจะก่อให้เกิด

0: สามารถเข้าไปได้ในร่างกายนะคะแล้วก็ที่เขาบอกว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ย้อมผมไว้บนศีรษะนานเกินกว่าที่ระบุไว้บนฉลากอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าระยะเวลาที่เขากำหนดมาเนี่ยมันเพียงพอแล้วต่อการทำปฏิกิริยานะคะถ้าทิ้งไว้ไปมากเกินไปทำให้ร่างกายเราสัมผัสกับสารเคมีนานเกินไปก็ก่อให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติเช่นมีผื่นคันที่หนังศีรษะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมแล้วต้องหยุดใช้ทันทีค่ะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ด้วยแล้วก็ควรทิ้งช่วงเวลาในการย้อมผมให้นานกว่า2เดือนและไม่ใช่ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรดัดผมยืดผมและย้อมผมในคราวเดียวกันเพราะจะทำให้เส้นผมอ่อนแออันนี้จะได้รับคำแนะนำมาบ่อยๆเพราะว่าการยืดผมการดัดผมเนี่ยทำให้เส้นผมมีปัญหาแล้วก็อ่อนแอมากๆ การที่ได้รับสารเคมีต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งเข้าไปก็จะทำให้สุขภาพเราไม่เป็นผลดีนะคะ
1: ก็ถูกใจวัยเก่านะคะเรื่องการย้อมผมแต่ต้องย้อมแบบให้เกิดความปลอดภัย
0: อย่างพี่สมหญิงมีประสบการณ์ด้านนี้ไหมคะ
1: คือไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเรื่องการย้อมผมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนมากในอดีตเนี่ยจะไปที่ร้านนะคะแต่ว่าจะประมาณ2 เดือนครั้งนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มถี่แล้วค่ะเดือนละครั้งแต่ว่าพอถี่เข้าเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกไปที่ร้านทำให้ก็จะทำเองที่บ้านแต่ตอนนี้หันกลับมาใช้ออร์แกนิกนะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจากธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกรากไม้อย่างเงี้ยนะคะรากไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าสารสเตียรอยหรือว่าสารเคมีนะคะแล้วก็ทิ้งระยะห่างความย้อมนะคะนอกจากเราเคยย้อมเดือนละครั้งนี่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเดือนละ2 เดือนครั้งบ้างนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันงอกเองบ้างนะคะปล่อยให้มันเป็นสีขาวดูบ้างนะคะแล้วก็ค่อยย้อมทีเดียว
0: เหมือนแบบของเก๋เนี่ยพยายามแล้วว่าจะไม่ย้อมเลยก็หลายๆท่านก็มาทักว่าทำไมไม่ย้อมผมคือถ้าย้อมแล้วจะทำให้ดูเด็กลงแต่เราก็ไม่ได้คือจริงๆอ่ะอยากจะไม่ย้อมเพราะว่าเราก็อยากธรรมชาติแล้วเราเห็นคนอื่นเขาไม่ย้อมแล้วเขาสวยอ่ะแล้วก็สีผมเขาสวยงามมากแล้วก็อยากจะไม่ย้อมเหมือนกันแต่ว่าในบางงานบางกิจกรรมที่เราไปใช่ค่ะก็ยังต้องใช้ยาย้อมผมต้องพึ่งยาย้อมผมอยู่แต่ก็จะเน้นเป็นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่เหมือนกับเกศจะใช้แบบสระไปเลยสระแล้วก็ทำให้ติดแล้วก็เนี่ยอย่างช่วงไหนที่ไม่มีกิจกรรมไม่มีงานก็จะปล่อยให้ผมขาวไปแต่ถ้าช่วงไหนมีหน้าที่ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเราก็จะย้อมผมสักนิดนึงเพื่อว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มาอยู่แล้วไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่กลัวว่าคนอื่นที่เขามาเห็นเนี่ยเขาก็บางคนก็รู้สึกว่าเออย้อมสักนิดเถอะมันจะทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็โอเคได้ จะพยายามไม่ขัดใจนะคะ
1: แฟนคลับเราเยอะนะคะ แฟนคลับเราก็จะเป็นห่วงเป็นใยว่าอยากให้เรามีรูปลักษณ์แล้วก็บุคลิกภาพที่ดีต่อการออกต่อหน้าสื่อสาธารณชนนะคะอันนี้เราก็เข้าใจแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยข้อควรระวังอันเดียวเลยคือเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมเนี่ยมันออกมาสู่ท้องตลาดมากมายหลายชนิดหลายยี่ห้อแล้วก็หลายรูปแบบทั้งผมทั้งน้าทั้งเป็นแบบผงเป็นแบบน้ำเป็นแบบครีมเป็นแบบแชมพูสระนะคะบางอันก็เป็นแบบแปรงหวีนะคะให้หวีได้เบ็ดเสร็จแบบชั่วคราวทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะผู้บริโภคหรือผู้สูงอายุนะคะที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้เนี่ยข้อสำคัญเลยต้องดูฉลากหร
0: ื
1: ออ่านฉลากให้เป็นนะคะ
0: ย้ำกันตลอดเลย
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยาย้อมผมเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางดังนั้นเนี่ยเลขอนุญาตของมันก็จะเป็นเลขใบรับจดแจ้งนะคะเมื่อเราฟังกันตรงนี้ไปแล้วนะคะลองสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่เราซื้อมาใช้กันนะคะว่าได้รับอนุญาตมีเลขที่จดแจ้งหรือยังนะคะหมดอายุหรือเปล่านะคะเป็นสีที่ใช้ได้มีสารเคมีมีความแพ้กับเราหรือไม่นะคะรวมๆแล้วเราก็ได้เล่าสู่พี่ๆอสมเล่าสู่ท่านผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมากับรายการอสมสร้างสุขช่วงที่3ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะอสมสร้างสุขนะคะรายการสุขภาพดีเริ่มที่ชุมชนของเรานะคะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่สวท Facebook นะคะสวทตะกั่วป่า
1: อัญญสกาลายนะคะ
0: ในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของพี่ๆอสมขอแชร์นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องยาชุดนะคะเรื่องจริงที่ต้องบอกนะคะ
1: ก็ยาย้อมผมไปแล้วเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็มายาสามัญประจำบ้านซึ่งผู้สูงอายุก็สามารถหยิบใช้ได้ทั่วๆไปนะคะ
0: ซึ่งในอดีตของเรานะคะที่ผ่านยุคโควิดมาเนี่ยจะมีการนำยาชุดมาขายนะคะซึ่งจะเป็นชุดแก้ไข้แก้หวัดนะคะโดยเฉพาะโควิดนะคะผู้สูงอายุเองก็มีความกังวลแล้วก็อาจจะไม่มีลูกหลานอยู่บ้านดูแลนะคะก็อาจจะซื้อยาชุดมานะคะในอดีตของอำเภอตะกั่วป่าเราเองก็ยังมีการลักลอบจำหน่ายยาชุดนะคะโดยนำยาหลายๆหลักสูตรหลายขนาดนะคะมาใส่ซองเดียวกันหลายสี
1: ค่ะโดยแต่ตอนนี้นะคะทางอสมทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการลงพื้นที่
0: ลงพื้นที่และตรวจทุกร้านชำนะคะยาชุดนี้ซื้อที่ร้านชำอีกต่างหากใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเราจะไม่อยากให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชนของเรา
0: ใช่ค่ะหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจร้านชำเชิงรุกนะคะซึ่งดูทุกร้านชำเลยที่มีการขายยาจำหน่ายยานะคะเราก็มีการให้ลงไปแนะนำให้ความรู้กับร้านชำนะคะให้จำหน่ายยาที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะที่จำหน่ายได้โดยทั่วไปแต่สิ่งที่เราอยากบอกแล้วก็เตือนลูกหลานคนที่อยู่บ้านนะคะอาจจะมีการนำยาชุดมาใช้แบบเป็นยาหลากหลายที่บรรจุไว้ในซองเดียวกันหรืออาจจะแพ็คเพื่อเดินทาง
1: ก็อย่างที่เราเน้นย้ำตลอดว่ายาเนี่ยสำคัญเลยต้องได้จากคุณหมอนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็การเก็บยาเนี่ยที่อย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเราแกะฉลากแล้วมาไว้รวมกันยาสามารถเสื่อมสภาพได้อันนี้ก็คือที่บอกว่าไม่สมควรทานยาชุดหนึ่งได้มาจากไม่แหล่งที่มาไม่ถูกต้องแล้วก็ยาไม่ใช่เฉพาะบุคคลแล้วก็การเก็บรักษายาก็ไม่ถูกต้อง
0: แล้วยาชุดของเราเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงบ้างคะพี
1: ่โอ้ยเยอะเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราเหมือนที่เราพูดมาในหลายสัปดาห์นะคะการใช้ยาที่ถูกต้องเราต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะให้คุณหมอวินิจฉัยยาถูกไหมคะยาชุดเนี่ยเขาจัดมาเขาไม่เจอเราเลยเขารู้แค่ว่าเราบอกไปบอกเขาว่าเรามีอาการอย่างนี้เขาก็จัด
0: ยาจัดเป็นชุดๆมาเลย
1: ใช่แล้วก็การเก็บรักษายาก็ไม่ถูกต้องแล้วยาเนี่ยแกะจากฉลากมาใส่ในถุงรวมกันการไม่ได้อยู่ในแคปซูลไม่ได้อยู่ในฉลากที่เป็นผนึกอย่างแข็งแรงเนี่ยการโดนแสงอาทิตย์การโดนความชื้นทำให้ยาเสื่อมสภาพแน่นอนแล้วก็ยาที่เอามาก็ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหน
0: อาจจะปนกับสเตียรอยด์
1: ไหมไม่มีเลขจดแจ้งฉลากยาเล็กล่านัมเบอร์ไม่มีอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเราเน้นย้ำเสมอว่าให้อ่านฉลากยาให้พบคุณหมอให้เก็บยาให้ถูกวิธีแต่ยาชุดเนี่ยผิดทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรใช้เด็ดขาดค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีตัวยาซ้ำซ้อนกันในซองเดียวนะคะทำให้ยาเนี่ยมันเกิดการกินเกินขนาด
1: ใช่บริโภคเกินขนาด
0: แล้วก็อาจจะมียาหมดอายุเสื่อมสภาพปนมานะคะหรือก็อาจจะมีการต้านฤทธิ์กันเองแล้วสามารถทำให้การรักษาโรคนั้นไม่ได้ผล
1: ใช่ ค่ะเพราะฉะนั้นยาที่สามารถซื้อได้ตามร้านชำทั่วไปนะคะ เราจะเน้นย้ำกันว่าเป็นยาแผนโบราณหรือว่ายาสามัญประจำบ้านถ้าเป็นยาแผนโบราณก็จะเขียนว่ายาแผนโบราณที่ขายได้ใน
0: ยาสมุนไพรที่ขายได้โดยทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นยาที่ร้านชำจะจำหน่ายได้นะคะก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้าน
1: ใช่
0: นะคะได้แก่ยาอะไรบ้างคะพี่เก๋
1: ก็จะมียาแก้ปวดลดไข้นะคะยาแก้แพ้ลดน้ำมูกยาแก้เมารถเมาเรือยาหม่องยาดมยาแก้ไอยาแก้ท้องผูกยาแก้ท้องเสียยาใส่แผลล้างแผลยาใช้ภายนอกหรือว่ายาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่ที่สำคัญทุกตัวที่ขายในร้านชำจะมีเขียนกำกับไว้เลยว่า
0: ยาสามัญประจำบ้านนะคะ
1: ส่วนถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเขียนกำกับไว้เหมือนกันว่าเป็น
0: ยาสมุนไพรที่จำหน่ายได้โดยทั่วไป
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะอันนี้เน้นย้ำว่าให้สังเกตนะคะ
0: สองอย่างนี้เท่านั้นค่ะ
1: ส่วนใหญ่ร้านชำเดี๋ยวนี้ก็จะหาซื้อง่ายไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่น
0: บิ๊กซีโลตัสนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะและยาที่ไม่ควรซื้อในร้านทั่วไปถ้าหากมีการลักลอบขายนะคะคือกลุ่มยาปฏิชีวนะเช
1: ่
0: นอะม็อกซิซิลินนะคะไอบูเฟนอย่างเงี้ยนะคะจะชอบขายแล้วก็มีการแอบขายนะคะดังนั้นเนี่ยการจะใช้ยาให้ถูกต้องปลอดภัยจะต้องปรึกษาเภสัชกรนะคะหรือร้านขายยาที่มีเภสัชกรเท่านั้นนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายของเรานี้นะคะช่วงรายการอสม.สร้างสุขพี่ๆอสม.ขอแชร์ก็ได้รับการสนับสนุนความรู้สาระดีๆนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะแล้วก็กรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะกับรายการอสม.สร้างสุขนะคะในช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะวันนี้นะคะดิฉันพี่สมหญิง
1: และก็พี่เก๋ค่ะ
0: ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำหน้าควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการอุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัด
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
8: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำอาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสันทองรายงาน
6: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็ก ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
14: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
13: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
14: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
13: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
14: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
13: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
13: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
16: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
15: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
18: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
17: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
14: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาเจอกันแล้วนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับแดงเดินตายมาคนเดียววันนี้มาคนเดียวอาจารย์ชันชัยก็รู้สึกว่ายัดเสียที่เกาะปัญญีนะครับรู้สึกยัดเสียก็มาไม่ทันเพราะวันนั้นก็มีแดงเดินตายคนเดียวมาพบกับทุกท่านในยามที่ฝนก็ตกไม่ได้หยุดตกน้ำท่วมเลยหลาดูนะแถวบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตาม FM 90.25 ตั้งแต่ 03:00 ถึง 04:00 ทุกวันจันทร์ติดตามรับฟังกันได้นะครับทางคลื่นนี้แหละนะครับคลื่นของพี่น้องประชาชนทุกคนในอำเภอตะกัวป่าของเรานะครับติดตามรับฟังกันได้มีพร้อมแดงเดินตายนะครับทุกคนตัวนุ่มแต่ว่าเสียงแก่ฟังกันได้ตรงนี้นะครับเรามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาของเรานะครับศาสนาอิสลามของเรานะครับมีเรื่องราวลึกลับมากมายนะประมาณบางท่านก็ไม่ได้รู้บางท่านว่าอัลลอฮ์นั้นคือใครนะก็ไม่มีใครรู้กันก็เพราะฉะนั้นผมพี่น้องทุกท่านครับที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับนี่ก็อาจารย์ชันชัยก็ไม่ก็รู้สึกว่างานมากช่วงนี้รู้สึกว่าแกทั้งเป็นอิหม่ามทั้งเป็นครูสอนศาสนาทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยสอบทั้งทุกสิ่งที่เป็นอาจารย์สอนสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับเลยก็อยากเสียไม่ได้มาวันนี้มีได้เป็นตายมาคนเดียวนะครับเรามาวันนี้ก็การถามตอบก็จะไม่มีนะมีแดงเดินตายในการมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังบอกว่าอัลลอฮ์นั้นคือใครอัลลอฮ์กันทั้งปีนะครับในเพลงเดียวกับอัลลอฮ์นะก็ทีนี้ก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องอัลลอฮ์ให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็จะเล่าเรื่องประวัติท่านศาสดานบีมุฮัมมัดของเราให้ท่านได้ฟังด้วยนะครับตัวนี้นะครับอัลลอฮ์คือใครนะก็ถามบอกว่าปนันอัลลอฮ์ก็คือพระผู้เป็นเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่เองผู้ทรงบันดาลผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงตลอดทั่วพิภพและจักรวาล นั่นคืออัลลอฮ์นะครับนั่นก็ด้วยลำพังของพระองค์เองนะไม่มีใครช่วยสร้างแกสร้างเองของแกนะครับพระองค์เป็นผู้สร้างทั้งท้องฟ้าและตายมหาสมุทรทั้งพื้นดินและพื้นน้ำนะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะครับถูกต้องครับไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ถูกสร้างโดยพระองค์แน่นอนนะครับนี่ก็คืออัลลอฮ์นั่นเองพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพทรงรอบรู้ทุกสิ่งทรงได้ยินทุกสิ่งทุกสิ่งทรงเห็นทุกสิ่งแหละไม่มีสิ่งใดจะเทียบเท้าหรือเสมอเหมือนพระองค์ใดนะครับนี่ก็บอกให้ทุกท่านได้ฟังนี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านอัลลอฮ์คือใครบางท่านก็ไม่รู้นะครับครับพ่อแม่พี่น้องอิสลามก็รู้นั่นแหละแต่ก็น้องๆล้านๆก็ไม่รู้อัลลอฮ์กันต่างๆปีอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบกันในโลกนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่ลี้ลับอีกมากมายที่เราจะไม่สามารถจะรู้สึกได้โดยการสัมผัสของร่างกาย9คือเราไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่ามีแน่นอนนะครับเรารู้ว่าเราอยู่ตายเราอยู่ได้เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อชีวิตวิญญาณออกจากร่างเราก็ตายแน่แก่แต่ชีวิตหรือวิญญาณจะเป็นผันพรืออยู่ตรงไหนเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเช่นเดียวกับบางครั้งเรารู้สึกร้อนนะบางครั้งรู้สึกหนาวนะครับเราเคยรู้ไหมว่าความร้อนความหนาวมีรูปร่างแบบไหนก็เราไม่ใช่รู้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เราทราบว่าจากพุ่นที่ถูกร้อนหนาวมาเท่านั้นนะครับในทำนองเดียวกันความเป็นไปของพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยและเราก็ไม่รู้จักตัวตนของพระองค์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้วายซึ่งเดชานุภาพนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องรับทราบครับพระองค์ไม่ใช้สารสานเรื่องสิ่งของต่างๆมนุษย์จึงไม่อาจจะสัมผัสพระองค์ได้นะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าสัมผัสโดยหูสัมผัสโดยตาสัมผัสโดยจมูกสัมผัสโดยมือก็ไม่สัมผัสกันได้นะครับโอ้มุฮัมมัดจงบอกเถิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีองค์เดียว
อัลลอฮ์สุบฮานตะอาลานั้นมีองค์เดียวอัลลอฮ์ทรงทุกพึงตลอดกาลพระองค์ไม่มีบุตรนะพระองค์จะไม่มีบิดาหรือมารดาและไม่มีสิ่งใดเสมอเมื่อนหรือเทียบเท่าพระองค์ใดนี่จากคัมภีร์อัลกุรอานนะหน้าที่112บรรทัดที่1นะข้อที่4นะครับพระองค์เป็นผู้ตนสุดคงสิ่งทั้งปวงนะครับกล่าวก็คือไม่มีอันใดมาก่อนพระองค์หรือพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพ้นสิ่งใดของพระองค์ไม่มีกำเนิดไม่มีอวสานไม่มีเกิดไม่มีตายในข้อนี้ก็เกินสติปัญญาของมนุษย์จะยังเข้าใจความหมายได้นะครับในการนี้เรื่องของพระองค์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ก็สิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบได้รับฟังนะครับนี่ก็คือพระองค์เป็นการป่วยการที่จะคอยเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยดวงตานั่นเราจะแลไม่เห็นแต่ว่ามีนั่นแหละนะครับเหมือนลมนั่นแหละเราจะมีแล้วว่าลมแต่ว่านั่นแหละแต่เราแลไม่เห็นแต่ว่ามันมีนะครับซึ่งเป็นอันแตกต่างกับของผู้พังของเราอย่าว่าแต่พระองค์เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม้แต่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งของสร้างกลจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเราก็ไม่สามารถจ้องมองได้เสียแล้วนะครับพระองค์สร้างดวงอาทิตย์ตาของเราก็ไม่สามารถเห็นรังสีเอ็กซ์ได้นะครับเราจะมองตรงๆไม่ได้เหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยพระองค์สร้างให้เราได้ดูแลบนโลกนี้ในยามกลางวันหูของเราก็ฉันกันก็ไม่สามารถจะจับคลื่นเสียงที่เร็วเกินกำลังได้จมูกของเราก็มันการจมูกของเราก็ไม่สามารถดมกลิ่นดอกไม้ที่อยู่ไกลๆได้สติปัญญาของเราก็มันการไม่สามารถจะเข้าใจในปัญหาที่ผลข้อพิสูจน์ของทางวิทยาศาสตร์เช่นเรื่องชีวิตและความตายได้ในเมื่อประสิทธิภาพของประสาทของเราก็มีอยู่อย่างบกพร่องและจำกัดเช่นนี้ก็ถึงกับจะทำให้เรายกมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าหรือเมื่อยกตัวอย่างเมื่อเครื่องรับส่งวิทยุของเราที่กำลังผูกอยู่เนี้ยมีกำลังแรงอ่อนก็ไม่สามารถรับฟังสถานีต่างๆของประเทศได้นะก็ควรที่เราจะโทษความบกพร่องของเครื่องรับมากกว่าบันทึกและก็บันทึกปฏิเสธไว้ว่าไม่มีเครื่องส่งอยู่ในต่างประเทศนั้นเพราะเสียงเพียงเหตุว่าเราเปิดรับฟังไม่ได้ยินนะครับแน่นอนนะครับฉะนั้นหลักการศรัทธาของอิสลามก็เมื่อเราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างสากลจักรวาลแล้วเราก็ทราบเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าได้จากลักษณะสีฟ้าของพระองค์นั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพระองค์นั้นมีนั่นแหละครับวิทยุครับพระองค์ได้สร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรามาฟังกันอยู่ปัจจุบันนี้เอาไปนี่เลยกันนะครับเรามาพ่อแม่พี่น้องเครียดมากไม่รู้ฟังเพลงกันใบใจว่าเอาเพลงเพราะๆให้พ่อแม่พี่น้องเอาสร้างพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวก็มาเล่าประวัติของท่านศาสดาได้ฟังกันแล้วเจริญฟังครับ

เรื่องประวัติของท่านศาสดาของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่เองนะครับผมพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นรอซูลองค์สุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเป็นชาวอาหรับนะครับท่านเป็นชาวอาหรับบิดาของท่านชื่อว่าอับดุลลอฮ์นะครับมันดาก็คืออามีนะนะครับท่านเกิดที่เมืองมักกะปัจจุบันนี้แหละนะครับในประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับนั่นก็คือศาสดานบีมุฮัมมัดของเรานะครับวันนี้เรามาเล่าประวัติของท่านศาสดาให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับน้องๆก็บางทีว่าเกิดวันที่ท่านได้เกิดแค่ไหนก็พ่อแม่พี่น้องก็ยังไม่รู้นะครับนะท่านเกิดก็วันจันทร์ที่12นะเดือนรอบีอุลอาวัลประมาณปีพ.ศ. 1113นะครับบิดาของท่านก็ได้ตายตั้งแต่ท่านยังอยู่ในครรภ์นะได้เสียชีวิตท่านอยู่ในครรภ์และมารดาของท่านก็เสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้6ขวบนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับในระยะแรกท่านก็ได้รับการเลี้ยงดูจากปู่ของท่านก็คืออับดุลมุตอลิบนะนี่ก็คือประวัติของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับน้องๆก็ได้เรียนกันมั่งแล้วแหละนะครับที่สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเมื่อท่านอายุได้8ขวบนะอับดุลมุตอลิบปู่ของท่านก็ได้เสียชีวิตอีกแล้วโอ้นะครับนั่นก็คือท่านจึงได้รับการเลี้ยงดูจากลุงของท่านชื่ออับดุลมุตอลิบอับดุลมุตอลิบรักใคร่ท่านมากเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมานะครับท่านก็ได้รับความยกย่องได้ยกย่องเชื้อถือในปวงชนมากมายกันเลยทีเดียวนะครับพ่อพี่น้องครับเพราะท่านเป็นคนมีมารยาทดีในมารยาทดีมีความโอบอ้อมอารีและมีความซื่อสัตย์มากๆนะครับพ่อพี่น้องครับจนถึงกับได้รับขนานนามว่าอันอาห์มีนแน่ในภาษาอาหรับแปลว่าผู้ซื่อสัตย์นะผู้สื่อสัตย์นะผู้ไหวใจได้นั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ก็บอกให้ทุกท่านได้รับทราบเมื่อยังข้าวไหวนุ่มท่านนบีของเรานะท่านศาสดานบีมุฮัมมัดของเราเมื่อยังข้าวไหวนุ่มก็ท่านก็ได้เป็นพ่อค้านะเดินทางไปค้าขายที่ต่างแดนนู่นแหละนะจนประสบความสำเร็จในการค้าขายนะครับด้วยความสามารถนี้ของท่านนั่นแหละนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทำให้ท่านเป็นที่ชื่นชมของเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอดียะแน่นอนนะครับและในที่สุดท่านก็ได้แต่งงานกับนางเมื่อท่านอายุได้25ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เมื่อท่านอายุได้10ปีท่านก็ได้รับองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเป็นรอซูลนะครับเพื่อเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านก็ทำหน้าที่อยู่นี่ที่นครมักกะฮ์บ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับอยู่13ปีนะเผยแผ่ศาสนาอยู่13ปีในแน่นอนนะครับบ้านของท่านที่เกิดก็อยู่แค่ไบตุลลอฮ์ที่เราไปเวียนไบตุลลอฮ์ที่ไปมักกะฮ์แล้วนะท่านก็ทัดเคยเป็นก็ได้เห็นนั่นแหละนะครับก็ผมก็ไปดูมาแล้วนะครับได้เห็นนะบ้านของท่านบ้านเกิดของท่านเมื่อท่านอายุได้13ปีโดยได้รับการขัดขวางจากศัตรูอย่างมากมายกันเลยทีเดียวท่านก็จะได้อพยพไปยังนครมะดีนะห์แน่นอนนะครับทีนี้ท่านก็ได้ทำการเผยแผ่ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าจนศาสนาอิสลามได้เผยแผ่ออกไปทั่วดินแดนอาหรับและประเทศไกลเคียงนี่ก็ท่านนบีมุฮัมมัดของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดของเราก็ได้สิ้นชีวิตลงที่นั่นที่นครมะดีนะห์เมื่อท่านอายุได้63ปีนั่นเองนะครับพ่อเป็นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้เป็นบิดาของท่านนบีมุฮัมมัดนะไม่ได้เป็นบิดาของคนคนหนึ่งคนใดในหมู่ของสุจาทั้งหลายแต่เป็นศาสนทูตแห่งเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนบีองค์สุดท้ายนะก็ไปดูได้ในอัลกุรอานนะนาญิบ3บรรทัดที่40นะครับนะก็เขียนบอกว่าแท้จริงเราเป็นศิษย์ของพระองค์และแท้จริงเราก็ได้กลับคืนไปสู่พระองค์นั่นเองนะครับทุกท่านครับเรามาฟังนาชีดกันตัวเราว่าสักช่วงนาชีดแล้วนะเพื่อความบายใจนะฟังประวัตินบีบายใจเหมือนกันนะ

ครับเพลงเพราะๆให้ฟังกันแบบเย็นๆนะครับบายๆใจในยามที่แดดก็ไม่ออกแดดรุ่มๆฝนก็ตกมั่งไม่ตกมั่งนะครับปะปนกันไปนะครับกลางไปในพี่น้องชาวกัวป้าบ้านเรานะครับที่ฟังทาง FM 90.25 มีแดงเดินตายมานั่งมบความสุขให้กับทุกท่านความรู้ต่างๆนะเกี่ยวกับพี่น้องใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมของเราจำเป็นต้องรู้นะครับแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆแบบบายใจนะทุกวันจันทร์ตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่วันนี้ท่านอาจารย์ฉันชัยก็ติดภารกิจติดกับปัญญานะไม่สามารถมาพบกับทุกท่านได้ก็น่าจะวันจันทร์หน้าและก็มาพบกับท่านปกติเหมือนเดิมเพราะกายญาติก็ได้เสียชีวิตติดกับปัญญานะก็สองคนกันเลยทีเดียวกันนะเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับนี่ก็ข้อความสลามัตรอห์มาตนะครับก็ลอตอบแทนท่านด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับเด็กๆก็เล่าถึงท่านศาสดานบีมุฮัมมัดของเรานะครับมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแกก็รับคำสั่งมาจากพระอัลเลาะห์อีกทีนึงแล้วนะครับนั่นก็คือมาถึงท่านศาสดานบีมุฮัมมัดได้มาบอกกับพวกเราชาวลูกนะได้รับรู้ว่าใช้ชีวิตประจำวันแบบไหนให้มีความสุขให้มีความบรรยากาศให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่แบบสบายนะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดนั้นแกก็บอกว่านบีเนี่ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั่นเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีคุณลักษณะพิเศษต่างกับนบีอื่นๆเช่นท่านศาสดาองค์สุดท้ายนะครับท่านเป็นผู้มีเกียรติยิ่งกว่านบีองค์อื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับและก็คำสอนของท่านนั้นใช้ได้ตลอดไปจนวาระสุดท้ายของโลกกันเลยทีเดียวนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดและใช้ให้แก่มนุษย์ชาติทั้งมวลทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็บอกให้ท่านได้รับทราบส่วนเป็นนบีองค์สุดท้ายของท่านก็เพราะบทบัญญัติต่างๆที่ท่านได้รับจากพระผู้เป็นเจ้านั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามารถใช้กับชนทุกชั้นทุกฐานะทุกอาชีพทุกชาติทุกภาษาทุกกาลเวลาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆอีกที่จะต้องส่งรอซูลองค์ไม่มาเผยแผ่หลักการอื่นนอกจากนี้อีกแล้วนะครับผมให้พี่น้องครับนั่นก็คือท่านศาสดานบีมุฮัมมัดนั่นเองนะครับนั่นท่านก็มาบอกให้ทุกท่านอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นคือผมให้พี่น้องจะได้อ่านกันทุกวันทุกคืนนั่นแหละส่วนกรณีที่มีหลักฐานว่าท่านนบีอีชาจะมาปรากฏตัวอีกในยุคสุดท้ายของโลกนั้นก็ไม่ถือว่าท่านนบีอีซาจะมาเป็นรอซูลต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบทบัญญัติของท่านนบีอีซาได้รับก็ถูกยกเลิกแล้วโดยชายคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับดังนั้นแม้ท่านนบีอีซาจะมาปรากฏตัวในยุคสุดท้ายแล้วท่านก็จะสั่งสอนโดยชายบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือว่าท่านเป็นเพียงคอลิฟะเรือผู้แทนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเองนะครับเดินทางกับเสียงเพลงมาพร้อมกันแล้ววะนะครับสักสองเพลงครับเพื่อความบายใจนะครับการรับรางวัลนบีก็บายใจเหมือนกันเดินทางกันต่อครับ

ก็ขอทุกท่านมีความสุขวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วแหละนะครับขอให้ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขพบกับสิ่งที่ดีงามทุกประการลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะ

0: ับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
2: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
4: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
2: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางสปท5นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ11สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะนายช่างเทคนิควันนี้ค่ะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะและควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้ค่ะมีข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะมีการเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมและทางมท.3นะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวและมีประเด็นส่งท้ายสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยประชากรแล้วก็เกษตรกรอำเภอพุนพินรับมือภัยแล้งนะคะและช่วงที่2สำหรับ PRD Service นะคะเป็นเรื่องราวของวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน23นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยการเปิด4ช่องทางนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บสตางค
2: ์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซะเพลินไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นแรกของเราเลยค่ะจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่านะคะโดยการเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะชุมพร Active Life หัวใจสีครามนั่นเองค่ะพร้อมกับกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะโดยการมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็นันทนาการทางทะเลค่ะควบคู่กับการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อการยกระดับชุมพรสู่เมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle and Green Tourism นั่นเองนะคะโดยการจัดโครงการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการนันทนาการทางทะเลนะคะการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแล้วก็หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะพร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและผ่านการสร้างจิตสำนึกและการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นผู้ประสบการณ์ภาคีเครือข่ายนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกิจกรรมเก็บขยะและการทำความสะอาดชายหาดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเลยนะคะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาดแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะคะโดยการมุ่งให้ทุกภาคส่วนค่ะตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้หาดทุ่งบัวแล่นบ้านเรานะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาวเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งทางมท.3นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะในการสำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพุควนเครงนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3นะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุควนเครงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมกับประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งก่อนบินสำรวจพื้นที่นะคะคณะก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของครอบคลุมสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงจุดเสี่ยงต่อการลุกลามแล้วก็แนวทางการควบคุมและการดับไฟนะคะและจากนั้นค่ะทางมท.3และคณะก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าพุควนเครงจากมุมสูงนะคะเพื่อการตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ซึ่งเบื้องต้นก็พบพื้นที่เสียหายกว่า 3,000 ไร่ด้วยกันค่ะผู้ฟังพร้อมกับการประเมินจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงยากนะคะโดยข้อมูลผลจากการสำรวจทางอากาศก็นำไปใช้ประกอบการวางแผนควบคุมแล้วก็ดับไฟนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางป้องกันและการรับมือไฟป่าได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของมท.3ที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพุควนเครงนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ฟังคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ลงพื้นที่ในการเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะช่วยให้ประชาชนและก็เกษตรกรในอำเภอพุนพินในการรับมือภัยแล้งนั่นเองค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและรวมไปถึงการตรวจสอบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินนะคะหลังจากระดับน้ำในคลองกูดลดลงอย่างมากเลยจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งนั่นเองพร้อมกับเร่งหาแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนะคะโดยนายจิตดาจิตรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอพุนพินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝายเก็บน้ำหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินนะคะหลังได้รับรายงานจากทางประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคทางการเกษตรนั่นเองค่ะโดยประชาชนก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะเพื่อการเพิ่มปริมาณน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหาในช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็เกษตรกรจากพื้นที่อื่นนะคะได้นำน้ำจากคลองขุดไปใช้ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่นะคะและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำได้หากมีสถานการณ์ยืดเยื้อเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณนั้นก็มีบริเวณแม่น้ำตาปีไหลถึงนะคะแล้วก็จะส่งผ่านระบบท่อไปยังบริเวณหน้าฝายที่ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยประชาชนแล้วก็เกษตรกรอำเภอพุนพินให้รับมือภัยแล้งนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: PRD Service
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง PRD Service นะคะมาติดตามในประเด็นของวันสุดท้ายวันนี้นะคะในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 23 นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยจะเปิดให้4ช่องทางด้วยกันและจะประกาศผล30กันยายนนี้ค่ะผู้ฟังคะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ประสงค์ที่จะขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมภายในเวลา23นาฬิกานั่นเองนะคะโดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะก็ควรที่จะดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะแต่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเอกสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยทางผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือทางแรกก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ register.welfare.mof.go.th นะคะโดยการเลือกเมนูติดตามผลการลงทะเบียนชนนะคะหากว่าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านและจากนั้นก็กรอกรหัสเลเซอร์ ID ที่ติดต่อได้เมื่อการดำเนินการเสร็จระบบก็จะแสดงข้อความช่องโดยการเข้าบริษัททะเบียนหากผลการตรวจสอบสามารถติดต่อได้สิทธิ์นะคะช่องทางแอปพลิเคชันแล้วก็ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกปุ่มสำหรับติดต่อแล้วก็นะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือติดต่อธนาคารสามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการธนาคารสหกรณ์การเกษตรอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าสู่ระบบแล้วก็อ่านข้อมูลจากแจ้งว่าไม่ผ่านการยืนยันที่ทราบผลว่าไม่ผ่านคุณสมบัติสิทธิ์นะคะโดยสามารถเลือกช่องการติดต่อธนาคารสิทธิ์แล้วหากระบบหน่วยงานแจ้งว่าต้องแก้ไขเอกสารนะคะก็สามารถดำเนินการภายในวันที่20กันยายนนี้นะคะก่อนที่จะมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนั่นเองค่ะก็ขอให้ตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบกำหนดนะคะเพื่อการได้รับพิจารณาในคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับทีมงานสวท.ชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะในช่วงหน้านะคะติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามสวท.นครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกลับผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของประสบนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุทธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคง

0: านีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อส่งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอดและส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนผืนดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท ที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพกรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงก็มีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกทอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนอะค่ะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเอง ทำผ้าผูกเอวผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อยากมีความสุขจะบอกต่อลูกหลานแล้วก็ยังจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านแหละเป็นต้องมาทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ทอผ้าแล้วก็สารกระจูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตื่นเช้ามาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู สู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการสืบสานผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้คือผลสำเร็จแห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานแห่งการให้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านหัวใจของประชาชนผู้ร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินและสายน้ำใต้ร่มพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยและหล่อเลี้ยงความหวังของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากสู่ลุ่มน้ำที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบได้เปลี่ยนความแห้งแล้งและความหวาดหวั่นให้กลายเป็นความหวังและความมั่นคงแก่ชาวปากพนังเคียงข้างกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานความห่วงใยแก่ราษฎรทรงส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินทุกผืนทุ่งนาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และทุกชีวิตที่มีความหวังล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของประสบนิกรชาวปากพนังตราบนานเท่านานและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวท.ทุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุ70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: ก กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับบอนสกันแก้วประจันครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับเรียกว่าฝนนะครับตกในหลายพื้นที่เลยแถวๆวิภาวดีรังสิตแถวสถานีตอนนี้ก็เริ่มคลึ้มแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่ามาตรงเวลาเป๊ะๆ เลยตรงเวลากับการเลิกงานแล้ววันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายสิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลไม่ต้องสืบเลยเรื่องของการจราจรที่พอวันสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยและแน่นอนว่าฝนก็มาด้วยอีกนะครับหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปต่อเนื่องกันนะครับมีทั้งข่าวมีทั้งข้อมูลและเรื่องสำคัญวันนี้แน่นอนเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับหลายเรื่องราวคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาโฟนอินกันสดๆเลยว่าบรรยากาศในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่มีเรียกว่าอัปเดตอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามไปพร้อมกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้วันนี้นอกเหนือจากบอลนะครับในการดูแลคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ของเราครับก็ต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการทำงานเพราะว่าวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยลังบริษัทก็บอกว่าปิดยอดแล้ววันนี้เรียบร้อยตัวเลขสวยงามมากอัปรบมือให้กับคนเก่งทุกๆคนด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคส่วนไหนนะครับก็ขอให้วันนี้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับวันนี้มีข้อความจากน้องแชมป์นี่นะฮะทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยมีส่งใจส้มมาตั้งแต่ต้นเลยบอกว่ารออยู่นะครับทุกๆวันเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เกริ่นบอกต้นรายการเลยนะครับวันนี้ท่านเดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำครม.สัญจรครับลงพื้นที่แน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโครงการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับทางด้านเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะได้มาติดตามไปพร้อมกันดังนั้นนะฮะใครที่ตอนนี้ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือว่าการติดตามในทุกๆแพลตฟอร์มของเราได้นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเลยดูตั้งแต่ต้นรายการเลยวันนี้ใครรายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับมีคุณรัชนาบูรณกิตติครับบอกว่ารอฟังอยู่นะครับว่าวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายรัฐมนตรีนะครับทั้งรองนายกเชนนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารปูม้านี่น่าสนใจมากเรื่องนี้ครับท่านก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่ในทุกๆวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในการที่นำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตนะครับอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับมีคุณเอกส่งข้อความมาแล้วด้วยบอกว่าวันนี้ ติดตามรายการอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลสำคัญสำคัญที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนด้วยเริ่มต้นเรื่องแรกครับอย่างที่เกริ่นบอกกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ 11:50 นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารกิจแล้วก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31 สิงหาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ1 กันยายน 2569ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับเศรษฐกิจดีมากๆเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นเป้าหมายสำคัญครับในการที่ท่านลงไปท่านบอกว่าท่านอยากฟังนะฮะปัญหาจากพี่น้องประชาชนจริงๆเพื่อนำมาสู่การแก้ไขจริงๆแล้วก็นำข้อเสนอของ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลด้วยโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะฮะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอรับท่านนายกรัฐมนตรีไล่เรียงกันก่อนเลยภารกิจแรกของวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเกาะติดภารกิจของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเริ่มต้นภารกิจแรกครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนคุ้นกันนั่นก็คือคลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมครับท่านบอกว่าท่านลงไปครั้งนี้ขอไปติดตามนะครับเรื่องของการสั่งการไว้คราวก่อนจะเห็นว่าท่านบอกว่าไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปดูมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงน้ำท่วมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลครับต้องการให้การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งระบบแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับทั้งเขตเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมนะครับรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลายๆคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความเจริญก้าวหน้านะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ประตูสู่ภูมิภาคด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือแนวทางคมนาคมสีเขียวGreen Transport นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมด้านการขนส่งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของภาคใต้ด้วยดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ครับโดยต้องบอกว่าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีระยะทางคุณผู้ฟังประมาณ7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เชื่อมนะฮะจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางพื้นที่ฝั่งสงขลาไปจนถึงพัทลุงเนี่ยจากเดิมเนี่ยต้องขับรถกันเกือบ2 ชั่วโมงจะเหลือเพียงแค่เวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นและที่สำคัญครับต้องบอกว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์แล้วก็ลดเวลาการเดินทางลงได้อย่างมากเลยทีเดียวทั้ง2 โครงการครับมีกรอบนะครับในการก่อสร้างเนี่ยไม่เกิน1,080 วันถูกวางเป้าหมายครับให้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็เป็นการกระจายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอีกภารกิจนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมนะฮะนั่นก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานี่ก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไปรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปรับฟังนะฮะเรื่องของข้อเสนอแนะเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลาสตูล ปัตตานียะลานราธิวาสครับรวมถึงข้อเสนอผ่านการระดมความคิดเห็นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงเรื่องของการจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยโดยเป้าหมายสำคัญครับก็คือการเปลี่ยนปัญหาแล้วก็เรื่องของความต้องการจากพื้นที่ให้ไปเป็นข้อเสนอนำไปสู่เรื่องกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียกว่าเสียงชื่นชมนะฮะจากการที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะท่านตั้งใจที่จะลงไปที่พื้นที่ของภาคใต้เพื่อไปรับฟังครับปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงด้วยนอกเหนือจากจังหวัดสงขลานะครับทั้งจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสด้วยนอกเหนือจากนั้นครับท่านยังไปต่ออีกนะฮะมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะในส่วนของชุมชนเมืองเก่าต่อไปด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่คุณสมพรบอกว่าติดตามจากจังหวัดอ่างทองครับนี่นะฮะให้กำลังใจคุณอเนกพลิกไทยส่งข้อความรัวๆเลยนี่นะครับมากันเป็นชุดๆเลยทีเดียวขอบคุณมากอย่าลืมด้วยสวัสดีคุณบอลคุณเจริญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับติดตามทุกวันแล้วก็ขอส่งหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับไล่เรียงกันมานะครับต้องบอกว่ารัฐมนตรีทุกท่านเลยก็ทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจครับของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านก็ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่นะครับของในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับชุมชนควนลังนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับไปรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่มีทั้งโครงการระยะที่1ครับเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักนะครับจากบริเวณคลองต่ำเชื่อมคลองร.1นะฮะระยะทางก็ประมาณสัก 1.6 กิโลเมตรนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตนะครับแบบตัวแอลแล้วก็ตอกเสาเข็มด้านบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รองรับเรื่องของการระบายน้ำเร่งระบายน้ำนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ฝั่งซ้ายของตำบลควนลังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญระยะที่2ครับอยู่ในกรอบงบประมาณปี2569ถึง2572นะฮะก็ถือว่าเป็นการอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเดินงานทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปด้วยเพราะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นแอ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาหลายๆลูกที่ไหลมาและเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็ตกจุดเดียวเนี่ยดังนั้นครับก็นี่คือปัญหาหลักที่ต้องเดินงานแก้ไขกันทั้งระบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับที่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยบอกแล้วว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็เกาะติดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนะครับกับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ย้ำด้วยว่าหาดใหญ่ต้องรอดนี่นะ ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนกังวลนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงไปครับทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะที่หลายๆคนกังวลว่าเดี๋ยวช่วงตุลาคมนะครับเดี๋ยวฝนจะตกหนักอีกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพฤศจิกายนนะครับหลายคนก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแล้วแผนป้องกันอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุเลยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางนะครับกว่า800ล้านบาทเพื่อเร่งครับในการดำเนินการนะฮะเรื่องของการซ่อมแซมอาคารชลประทานแล้วก็เขื่อนที่พังทลายดำเนินงานนะครับทางด้านของสำนักงานกรมชลประทานนะครับก็ร่วมกันในการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งก่อนจะสังเกตเห็นครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เป็นห่วงพี่น้องที่ภาคใต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งพื้นที่สตูลนะครับทั้งยะลานราธิวาสทั้งปัตตานีนะครับทุกๆพื้นที่ที่ท่านบอกว่าท่านอยากไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยขณะนี้ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมชลประทานก็เร่งจัดหาผู้รับเหมานะครับเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงปลายปีที่มีความกังวลใจว่าเดี๋ยวหาดใหญ่จะเจอสถานการณ์ซ้ำซ้อนอย่างปีที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องเรียกในการดำเนินการสั่งการให้กรมชลประทานครับเร่งจัดหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการทันทีซึ่งมั่นใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานได้แล้วก็มีการขุดลอกตะกอนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีการชูนวัตกรรมเรื่อง AI แจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำครับเพื่อที่จะเตือนให้กับพี่น้องประชาชนหากกรณีเกิดเรื่องของภัยวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินต้องแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางนะฮะคนสูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยให้ทันท่วงทีนะครับทางด้านของงานโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนำระบบจำลองสถานการณ์และก็เทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้ามีการแจ้งเตือนครับกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับช่วยทุกภาคส่วนก็สามารถเตรียมการรับมือนะครับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนี่คือ1ภารกิจครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลานะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์รวมถึงแผนป้องกันอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกสื่อก็จับตาเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรมีความคึกคักมากมากครับเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ทุกๆอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นนะครับกับการลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาของคณะรัฐมนตรีเรียกว่าหลายๆท่านก็มารอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามาติดตามนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณบังออนเล็กใบสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเห็นความตั้งใจของคณะรัฐบาลทุกท่านเลยที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณจิรารัตน์ก็ส่งมาเยอะแยะเช่นเดียวกันคุณสุพิษเพ่งแจ่มด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งกำลังใจให้กับการทำงานที่หนักหนาเหมือนกันนะครับในห้วงเวลานี้มาดูภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องบอกว่าท่านก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันกับการประชุมครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านไปที่อำเภอนาหม่อมติดตามเรื่องของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับโดยล่าสุดครับวันนี้นะครับ31สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอนาหม่อมจ ังหวัดสงขลาติดตามเรื่องของโครงการพัฒนาน้ำบาดาล นะครับเพื่อความมั่นคงของชุมชนโดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็อุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ครับจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้านของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เปิดเผยด้วยครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะให้บริการประชาชนได้ถึง438ครัวเรือนนะครับหรือว่ามีน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอแน่นอนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับเคยสนับสนุนนะครับน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ฟอกไตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่มาแล้วครับเมื่อปีที่ผ่านมา2568ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รวมถึง58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจครับของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปทั้งติดตามนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครม.สัญจรนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่ามีการเปิดเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้นะครับลุยยกระดับ4มิติทั้งการระดมเรื่องของความคิดเห็นท่านบอกว่าพัฒนาภาคใต้เนี่ย4ด้านเลยคุณผู้ฟังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับเดินหน้าพัฒนาเรื่องเร่งด่วนครับเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีความเจริญนะครับโดยวันนี้แน่นอนครับที่การประชุมครม.สัญจรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะฮะในการระดมความคิดเห็นทั้งปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลครับในการที่จะพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวห้องนะครับก็ร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้ลงมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้มาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการระดมความคิดเห็นครับรวมถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนนะครับของเราทั้งสงขลาตูลยะลานราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็เป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือการประชุมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะฮะพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันนะฮะมารอรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงเกาะติดประชุมครม.สัญจรครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เรียกว่าสนใจการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดกันต่อช่วงหน้าครับ
2: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติ มีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้

0: สำนักงานปปช1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
9: มาครับกลับมาช่วง 17:33 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz ครับแล้วก็มี AM 1467 GHz นะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับมีคุณผู้ฟังจากหลากหลายจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีข้อความมากมายครับส่งมาให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่วันนี้ครับต้องบอกว่าสื่อทุกสื่อนะครับก็จับตาเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามกันต่อมาดูข้อความกันก่อนนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเดินหน้าข้อความกันอย่างมากมายส่งมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับก็มาติดตามภารกิจของท่านอาจารย์เชนรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์อย่างที่เกริ่นบอกไว้นะครับท่านไปที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลานะครับไปดูธนาคารปูม้านะครับของกลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับต้องบอกว่าการติดตามเรื่องของธนาคารปูม้าแล้วก็โดมปะการังนะครับร่วมกันทำกิจกรรมในการปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอต้อนรับนะฮะแล้วก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยนะครับท่านอาจารย์เชนก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเอาเสียงสะท้อนนี่แหละนะฮะจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าหรือว่าเรื่องของการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โรมาอิรวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรที่จะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันด้วยนี่นะฮะหัวใจสำคัญตรงนี้เนี่ยคือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการปล่อยปูม้าก็เป็นหนึ่งนะครับในแนวทางที่เห็นผลแต่ต่อไปก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าปัจจัยใดครับทำให้ปูม้าเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและก็ทำให้ปูม้าเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีสัตว์ทะเลชนิดใดอีกนะครับในสัดส่วนที่

0: เป็นสัดส่วนของระบบนิเวศด้วยนะครับเพื่อจะนำมาออกแบบนะครับในการฟื้นฟูระบบทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านบอกว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมนะครับรอบๆธนาคารปูม้าก็บอกว่ามีการมองไปถึงการต่อยอดนะครับเรื่องของการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับท่านอาจารย์เชนก็ย้ำด้วยว่ามีการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับเรื่องของปูม้าที่อำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลาในการลงไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้โดยก็จะสามารถที่จะต่อยอดครับเป้าหมายต่อไปก็คือการทำอย่างไรเนี่ยให้ทรัพยากรในชุมชนดูแลนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ท้องถิ่นลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ทำให้การอนุรักษ์เนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการน้อมนำแนวพระดำริครับของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยนะครับพระองค์ท่านมีความห่วงใยครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็บอกว่าเรื่องของการจัดการขยะในทะเลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์เชนก็ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำรินะฮะของพระองค์ท่านเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับอย่างที่บอกกันครับวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาล่าสุดครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามการสัมภาษณ์สดเลยต้องบอกว่าอย่างที่มันบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับจังหวัดสงขลาคึกคักมากๆเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณธัญวันจิระโรนะฮะท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจะมารายงานสถานการณ์เรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับผมแล้งตายได้นะ
1: แล้งไม่ใครฉับค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องหนามเตยเนาะพี่ปอนขอเรียกว่าน้องหนามเตยนะครับบรรยากาศบรรยากาศเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยพี่น้องประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็บรรยากาศนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกมาก็คือจะมาถึงช่วงประมาณบ่ายกว่าๆขออภัยค่ะช่วงประมาณเที่ยงนะคะ 11:00 นในพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรหรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะคลองร้อ1นั่นเองค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับกันตั้งแต่เช้า มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่มาเป็นการเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณมีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็จุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการบ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ใส่ใจนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงได้นำบทเรียนจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของความเสียหายเรื่องของอะไรท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็นำบทเรียนต่างๆนี่แหละค่ะมาเป็นแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยมีหลายด้านมากๆนะคะแต่ว่าด้านที่ประชาชนคาดหวังมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยค่ะเพราะว่าในพื้นที่เราเองในช่วงประมาณปลายปีช่วงพฤศจิกายนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มท่วมก็อาจจะอยากจะเห็นในการแก้ไขเป็นรูปธรรมที่เห็นได้จริงว่าอาจจะท่วมแต่ก็ให้มันน้อยแล้วก็น้อยลงมากๆแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจให้น้อยกว่านี้ค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเองก็เจอกันนอกจากหัดใหญ่แล้วใช่ทุกอำเภอ16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะก็หนักมากๆเลยแล้วก็ตรงที่คลองหวะเนี่ยก็ที่ท่านนายกไปวันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญจากอำเภอนาหม่อม ขณะที่คลองอุตภาวก็รับน้ำจากสะเดาซึ่งก่อนมวลน้ำจะเข้าในหลายพื้นที่เนี่ยคือจะผ่านบริเวณคลองร.1นี่ละค่ะก็ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการผุพังเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าน้ำมาอีกก็สามารถที่จะป้องกันอุทกภัยกันได
0: ้นี่ก็คือส่วนของการลงพื้นที่ที่ไปติดตามงานในส่วนของคลองระบายน้ำร.1ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยที่ท่านก็ห่วงใยเรื่องของอุทกภัยที่หลายคนกังวลใจที่อำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่พอชาวบ้านรู้ว่าครม.จะมาก็เป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะที่ทุกคนก็หยิบมาเป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าอยากจะนำเสนอในครม.ครั้งนี้ทุกคนตั้งตารอมากๆค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีการดูแลเรื่องของโครงการใหญ่ๆด้วยในวันนี้มีโครงการสำคัญสำคัญด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจต่อเนื่องของท่านนายกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ลงกันไปในหลายๆภารกิจแต่ถ้าพูดตอนนี้อาจจะไม่พอนะคะเวลาจะไม่พอก็เลยขอหยิบยกภารกิจของท่านนายกมาอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวสงขลาเองนะคะก็ตั้งตารอเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสะพานสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
0: เล่าให้ฟังหน่อย
1: ใช่คือตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมี2โครงการก็คือทะเลสาบข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเกาะลันตาแต่ก็คือถ้าในพื้นที่เราเองเนี่ยนะคะก็เป็นสะพานที่สร้างอยู่ที่บริเวณอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอทางจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปพัทลุงเนี่ยจะต้องอ้อมนะคะจะต้องใช้วิธีการอ้อมไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วก็อาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องอ้อมไปทางหาดใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีสะพานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จาก2ชั่วโมง3ชั่วโมงการเดินทางก็เหลือแค่ประมาณ 10-15 นาทีก็จะข้ามจากสงขลาไปถึงพัทลุงได้เลย
0: อันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่บอลนะเป็นคนสงขลาจริงๆแล้วเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเกิดจะไปอย่างที่น้องหนามเตยเล่าให้ฟังอ่ะ3ชั่วโมงแล้วแบบโอ้ก็ท้อใจมันไกลจริงๆแต่นี้ถ้าเกิดมีสะพานตัวนี้15นาทีถึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15นาทีก็คือถึงเลยใช่แล้วก็ดิฉันยิ่งดีใจเข้าไปอีกเพราะว่าดิฉันเป็นเด็กกระแสสินค่ะเป็นคนกระแสสินแล้วก็จุดที่สร้างสะพานเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณแถวเขาเรียกว่าเกาะใหญ่ก็คือตำบลเกาะใหญ่ที่จะอยู่ใกล้ๆเลยจุดใกล้สร้างสะพานนี่คือแบบจากแถวบ้านเลยค่ะก็ดีใจเป็นอีกโครงการที่ติดตามแล้วก็ลุ้นมานานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็มีการทำประชาคมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งอุปกรณ์ตั้งของเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งแบบพวกคอนกรีตพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็ยอมให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นน่ะกับทางหน่วยราชการทางหน่วยที่ต้องมาสร้างพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วก็นอกจากจะเป็นการสร้างสะพานข้ามไปจากสงขลาไปพัทลุงแล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนกลับมาอยู่ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนที่รอคอยด้วยขอถามเรื่องของอาหารสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีสันที่หลายๆคนบอกว่าก็เฝ้าจับตามองอยู่ว่าครม.สัญจรที่สงขลามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆเมนูที่น่าสนใจบ้างครับ
1: โอ้โหถ้าเรื่องของอาหารนี้นะคะก็พูดยาวอีกแล้วไฮไลท์เด็ดๆเลยนะคะปลากระพงสามน้ำต้มลูกม่วงภาษาใต้เรียกว่า
0: ลูกม่วงเบาใช่ไหม
1: แกงลูกม่วงเบานะคะหรือว่าลูกมะม่วงเบาค่ะปลากระพงสามน้ำก็คือเป็นปลากระพงขึ้นชื่อของทางจังหวัดสงขลาเป็นสินค้าเรียกว่าเป็น GI นะคะสินค้า GI ที่บ่งชี้อัตลักษณ์พื้นถิ่นปลากระพงต้องเป็นปลากระพงเกาะยอค่ะมีความนุ่มหอมแล้วก็ไม่ขาวนี่คือเป็นปลากระพงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอนะคะที่จะมาขึ้นโต๊ะในคืนนี้นะคะเป็นจากกลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาน
0: ี่เรียกว่าสื่อมวลชนนี่ต้องถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเรื่องของปลากระพงที่จังหวัดสงขลากันฮือฮาพอสมควรเลยความอร่อยของเนื้อปลาเนื้อนุ่มมากเลยเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะน้ำปลากระพงคือไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าสงขลานี่ไม่ได้แบบยอบ้านตัวเองเลยนะคะ
0: ทุกคนยอมรับเลยแล้วมีเมนูอะไรอีกครับนอกจากแกงส้มปลากระพงแล้ว
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกใบเหลียงผัดไข่นะคะมีบางโต๊ะบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟไข่ครอบนะคะแล้วก็ต้มสามเหลี่ยมใส่ไก่หยองแล้วก็ไข่เค็มอันนี้ต้มสามเหลี่ยมต้มใหญ่ๆนึกออกไหมคะ
0: นึกออกครับนึกออก
1: รู้จัก
0: คนสองขา
1: ด้วย
0: อร่อยแล้วมันจะกลมกล่อมมากเลยไส้ก็แน่นใช่ไหมครับ
1: พูดไปแล้วกลืนน้ำลายไป
0: กลืนน้ำลายไปด้วยไม่ว่ากันเห็นบอกเขามีเหนียวไก่ทอดด้วยหัดใหญ่ด้วยเหรอครับ
1: ใช่เหนียวไก่หัดใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะต้องมีแน่นอนเหนียวไก่หัดใหญ่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเตาขนมไข่เตาถ่านค่ะมีเมลอนทองระโนด
0: อ
1: ันนี้มีเค้กสวานะคะเค้กสวาก็คือเค้กจากลูกละมุดที่นำไปเสิร์ฟให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานกันแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่หยิบยกกันมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจกับชาวบ้านด้วยก็คือเรื่องของผ้านะคะที่มีการนำผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์นะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยก็มีการให้ผู้บริหารนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมใส่ด้วยแล้วก็ยังมีผ้าบาติกค่ะมีลายเฉพาะในพื้นที่มีลายนางเงือกด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพคณะท่านผู้บริหารคณะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็จะสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ผ้าที่ตัดมาจากในพื้นที่แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็สังเกตจากร้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในหลายๆร้านในพื้นที่เมืองสงขลารวมถึงหาดใหญ่เองด้วยเนี่ยก็มีการแขวนเสื้อที่เหมือนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอหน่วยงานราชการเนี่ยมารับไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเราคนสงขลาเองเราก็จะรู้สึกดีใจว่าอ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกระตุ้นกระเตื้องขึ้นมาจากวันก่อนก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำผ้านะคะทำผ้าบาติกจากกลุ่มอายะบาติกนะคะอยู่ที่อำเภอสะเดาเขาก็บอกว่าได้มีการผลิตผ้าเนี่ยประมาณ300หลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีทางภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็มาสั่งให้ผลิตนะคะเขาก็รู้สึกว่าคือดีใจมากนะมีเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยที่เข้ามาในกลุ่มของเขาเองก็ทำให้ในกลุ่มเองแล้วก็ตัวชาวบ้านนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขาประมาณ 8-9 คนเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: โอ้นี่แค่เบื้องต้นด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอตัวผ้าลายราชวัตรต่างๆหรือว่าผ้าที่ได้มีการออกโปรโมทไปในทุกสื่อหลังจากนี้ยอดออเดอร์ก็จะเข้ามาอีกต่อเนื่องไปอีกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่มีครม.สัญจรเมื่อครั้งก่อนเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็เป็นผ้าบาติกเกาะยอเหมือนกันเป็นลายสีเขียวมิ้นก็หลังจากนั้นเนี่ยที่มีครม.สัญจรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สอบถามอีกว่าครม.สัญจรรอบที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีออเดอร์สั่งผ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นควันหลงไปอีกเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยที่ได้ออเดอร์ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนได้รู้จักจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันเองลืมบอกไปว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่สารกลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังรอทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังมีการประชุมนะคะในเรื่องของความมั่นคงค่ะกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังข้อเสนอต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไปรับฟังจากเรียกว่าเป็นการเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มากันต่อที่สารกลางจังหวัดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในบริเวณนั้นเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะเขาเรียกว่ามีโรงสีข้าวที่เรียกว่าเป็นโรงสีแดงท่านก็จะไปบริเวณนั้นจะมีการแสดงโนราจากอาจารย์ธรรมนิตค่ะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็จะรอไร่รำโนราต้อนรับท่านนายกด้วยแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นในห้วงนี้นะคะห้วงวันที่28-31เนี่ยตอนนี้ททก็ได้มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ Lighting of สงขลาลากูนค่ะก็เป็นงานแสดงไฟที่มีรูปแบบหลากหลายมีการฉายภาพลงบนตึกเหมือนกับเรียกเมืองเก่าที่เวลากลางคืนก็คือจะหลับไหลเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คาดว่าท่านนายกก็อาจจะไปทันในช่วงที่
0: แสงไฟ
1: กำล
0: ัง
1: สวยพอดีใช่ค่ะ ราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สารกลางก็คาดว่าน่าจะไปที่บริเวณย่านเมืองเก่าถนนนครนอกนครในเนี่ยในช่วงอีกสัก6โมงเย็นน่าจะประมาณนั้นก็แสงก็กำลังพลุเพลค่ะ
0: กำลังสวยพอด
1: ีกำลังดีใช่แล้วค่ะ
0: เอาละครับช่วงท้ายตรงนี้ครับแน่นอนยังมีจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านวันนี้ก็กระจายไปตามที่ต่างๆอำเภอต่างๆด้วยคร่าวๆมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างครับ
1: ก็ที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนดีใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการอนุมัตินะคะเรื่องของนกกรงหัวจุก
0: อ
1: ันนี้หลายคนก็ติดตามกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นการลงนามปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งอีก30วันจะเป็นการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าถ้ามีการปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเนี่ยนะคะเขาจะได้ต่อยอดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเห็นว่าคุณหนามเตยก็ต้องไปติดตามท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่อเนื่องต่อไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรมารายงานสดได้ต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับคุณธัญวรรณจิรโรครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากจังหวัดสงขลากับการเกาะติดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังสดๆกันเลยเห็นไหมฮะสวทของเราเกาะติดเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยในเพจ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็สามารถที่จะอัปเดตด้วยทุกเรื่องอย่างที่บอลนำเรียนว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงไปประชุมครม.สัญจรในทุกๆจังหวัดนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหัวใจหลักเลยคือไปฟังปัญหาโดยตรงนะครับแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับจะสังเกตเห็นเลยว่าเศรษฐกิจของในการประชุมครม.สัญจรคึกคักไม่ว่าจะเป็นอาหารไว้ขนมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการเดินทางต่างๆคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันแบบสดๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเกาะติดเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมกันนะครับมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะส่งมานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมมาหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สวัสดีคุณโป้ยเซียนด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามข่าวติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สารกลางจังหวัดสงขลาอย่างที่น้องหนำเตยนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการหรือว่าน้องธัญวรรณได้เล่าให้ฟังด้วยช่วงประมาณสัก16:50 นที่สารกลางจังหวัดสงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับทั้งการประชุมรับฟังความเห็นนะครับต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็มีคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.มีผู้นำท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังมีผู้นำการศึกษาผู้นำศาสนาพุทธและก็อิสลามนะครับมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีภาคเอกชนกลุ่มสตรีเยาวชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเริ่มต้นให้ได้ดำเนินกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรนะครับต้องบอกว่าหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเท ั้งใจครับเพื่อที่จะได้มีการนำเอาเรื่องราวของปัญหาของพี่น้องในพื้นที่นำมาสู่การแก้ไขจริงๆการประชุมครม.สัญจรสำคัญมากๆครับเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลนะครับของพี่น้องจริงนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงเรียกว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยได้ข้อมูลได้ประโยชน์ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่อยากจะฝากข้อมูลฝากไว้ได้เลยหลังใหม่พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ระดมสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มนางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กำชับและมอบหมายนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายภาครัฐการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้ได้อย่างยั่งยืนรบว.กลาโหมลงพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงผนึกกำลังทุกหน่วยย้ำความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมรับฟังสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมแม่ทัพภาคที่4ผู้แทนฝ่ายความมั่นคงตำรวจฝ่ายปกครองสอปตหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์และคดีด้านความมั่นคงตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่พร้อมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหน่วยงานที่เข้าร่วมรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานประกอบด้วยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความมั่นคงต้องเดินควบคู่กับการพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานและสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยและนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดูแลความปลอดภัยเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตแม้ยังมีความพยายามก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ทั้งการดูแลความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายและการยกระดับมาตรฐานตามแนวชายแดนขณะเดียวกันเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพพร้อมเสริมศักยภาพการรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเป็นโครงการเพิ่มความจุกักเก็บน้ำจาก 25,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า5เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ในช่องที่ต้องการและเร่งระบายน้ำได้ดีในช่วงฝนตกหนักช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่การรับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันยังดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนครอบคลุมทั้งอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากนั้นนายสุชาติยังลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสร้างความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอหมู่ที่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาลระบบประปาบาดาลและระบบกองน้ำดื่มแบบ reverse osmosis สามารถผลิตน้ำได้ 83,220 ลูกบาศก์เมตรต่อปีครอบคลุม438ครัวเรือนนอกจากใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อปลายปี2568ระบบน้ำบาดาลแห่งนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดสงขลาในปีงบประมาณ2568ถึง2569กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการด้านน้ำบาดาลรวมกว่า58แห่งครอบคลุมทั้งการจัดหาน้ำเพื่อชุมชนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็มและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาพร้อมเน้นย้ำขนส่งจังหวัดอย่าทำงานเชิงรับรอคุณมาขออนุญาตแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการณสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางรางหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เข้าร่วมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาคือให้มีการทำเวิร์กช็อปกันก่อนว่าแผนการพัฒนาของภาคใต้จะมีการดำเนินการอย่างไรและจะนำไปวางแผนในการพัฒนาโดยเฉพาะวาระสำคัญคือเรื่องรถไฟฟ้ารางคู่เฟส2ซึ่งในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนื่องจากเรื่องการพัฒนาแล้วจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดให้รอบคอบรัดกุมอย่าให้เป็นภาระทางการคลังและหากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐอย่าทำงานเชิงรับรอคุณมาขออนุญาตแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกหากเอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่น ข้ามาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาระบบขนส่งของประเทศให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกหมวดของการเดินทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าลงพื้นที่ณสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมเป็นประธานมอบกุญแจบ้านมั่นคงเฟสแรกให้แก่สมาชิกชุมชนประธานเคียรีวัฒน์จำนวน38ครัวเรือนผอ.ช.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในภาคใต้แล้ว30โครงการ 1,783 ครัวเรือนรวมงบประมาณกว่า209ล้านบาททั้งนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางสงขลาสี่ประการดังนี้สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยเร่งรัดสิทธิการเช่าที่ดินเดิมและการใช้ปะตงโมเดลเป็นแบบอย่างจัดซื้อที่ดินใหม่และการจัดตั้งสหกรณ์ยกระดับการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมเชื่อมโยงสวัสดิการสุขภาพและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างครบวงจรส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรายได้ที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์การตลาดดิจิทัลและโครงการโคกหนองนาขยายผลศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายในพื้นที่พะตงเป็นเวทีกลางถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องสหกรณ์การออมทรัพย์และการบริหารจัดการที่ดินแก่ชุมชนริมรางอื่นๆพร้อมทั้งนี้รมว.พม.ยืนยันว่าทางกระทรวงพม.จะเดินหน้าผลักดันการขอขยายระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางออกไปอีก5ปีเพื่อให้ผอ.ช.มีกลไกและงบประมาณต่อเนื่องในการดูแลประชาชนที่เหลืออีกกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพร้อมเยี่ยมชมอาคาร8ชั้นของโรงพยาบาลจะนะซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รับรองประชาชนโดยการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดการแออัดของการให้บริการหลังปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยประมาณ500คนต่อวันทำให้พื้นที่เดิมมีข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยการเพิ่มพื้นที่และศักยภาพของโรงพยาบาลจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับอาคาร8ชั้นมีแผนรองรับการบริการทางการแพทย์หลายด้านอาทิหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมนอกจากนี้รัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลพร้อมพูดคุยสอบถามอาการและความเป็นอยู่รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการติดตามคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งในมิติของระบบบริการและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการโดยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามระบบระบายน้ำหลักควนลังเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหาดใหญ่ที่ชุมชนควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจษฎไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพ พื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังและพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่โครงการระยะที่1เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักจากบริเวณคลองต่ำเชื่อมคลองร.1ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรโดยก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบตัวแอลและตอกเสาเข็มด้านหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและการเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของเทศบาลนครหาดใหญ่และฝั่งซ้ายของตำบลควนลังส่วนระยะที่2อยู่ในกรอบปีงบประมาณ2569ถึง2572วงเงินผูกพันประมาณ200ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้รับข้อสรุปภายในเดือนกันยายนโดยจะก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่แยกคลองต่ำตามแนวถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินรวมระยะทางประมาณ 5.1 กิโลเมตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ต้องเดินหน้าทั้งงานโครงการพื้นฐานและการบริการจัดการน้ำควบคู่กันไปพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางน้ำให้ไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยทั้งนี้พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในวันที่3-4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569อาริสาเสียรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า anxious agitatedApprehensive, concerned, frantic, nervous, troubled, uneasy, และ upset มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้ใช้กันบ่อยครั้งนะคะในความหมายลักษณะเดียวกันนี้คำนั้นก็คือคำว่า worried worried สะกด w o r rI E D worried นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าหนักใจกังวลหรือกลุ้มใจค่ะซึ่งก็จะมีความหมายนะคะคล้ายกับคำว่า anxious หรือ concerned และ uneasy ที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ You look worried Are you worried because of his threat นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือดูคุณเป็นกังวลนะนะคะคุณกังวลเพราะคำขู่ขวัญของเขาหรือเปล่านะคะ You look worried Are you worried because of his threat อีกตัวอย่างประโยคค่ะ The doctor told the worried patient that she would be well soon นะคะความหมายก็คือหมอบอกคนไข้นะคะผู้วิตกกังวลว่าหล่อนจะสบายดีในไม่ช้านะคะก็คือจะหายในไม่ช้านั่นเองไม่ต้องกังวลไปนะนะคะ The doctor told the worried patient that she would be well soon นะคะหมอบอกคนไข้ผู้วิตกกังวลว่าเธอจะหายดีในไม่ช้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลไปนะคะอย่ากังวลเลยทำนองนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่ากังวลนะคะหรือกลุ้มใจหรือหนักใจนะคะก็คือคำว่า worried นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงพบกันเช่นเคยนะครับกับช่วงเวลาของเพื่อคุณกำลังใจครับผมประวิตรจุรังสีตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกและนนท์สุวิชนนท์มหาเหงนะครับเนื้อหาสาระดีๆบทเพลงเพราะๆนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับวันนี้ก็ยังต่อเนื่องในเรื่องของผู้หญิงเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงสถานภาพของหลายๆท่านที่กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับในเรื่องของการอยู่ในสถานภาพคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่ความฝันของผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นความจริงที่หลายคนต้องเผชิญนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวจากสถานการณ์การหย่าร้างหรือการเลี้ยงเดี่ยวจากการสูญเสียคู่สมรสหรือแม้แต่การถูกทอดทิ้งนะครับหรือในสถานการณ์ชีวิตที่ไม่อาจจะควบคุมได้นะครับเมื่อชีวิตเหลือเพียงคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารายได้การเลี้ยงดูลูกการดูแลบ้านและการตัดสินใจทุกเรื่องความเหนื่อยล้าและความกดดันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับเส้นทางนี้เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะไม่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและก็มั่นคงได้นะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หากมีเรื่องราวดีๆหรือประสบการณ์ชีวิตอยากจะแบ่งปันอยากจะนำเสนอหรืออยากจะพูดคุยด้วยนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังอยากจะรู้จักผมและทางทีมงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับนอกจากรู้จักเราแล้วก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมนะครับรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับนอกจากนั้นก็มีธรรมชีวิตประจำวันมีบทความหนุนใจที่สามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ด้วยนะครับ www.jilthailand.org นะครับวันนี้ครับก็มีกระเป๋าใส่เหรียญนะครับใส่เหรียญใส่แบงค์ใส่กุญแจเล็กๆมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานประกาศผิดนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังเหลืออีกวันนึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะครับก็เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับยินดีมอบให้กับทุกท่านนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับกระเป๋าใส่เหรียญ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจเข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
1: หมดเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
0: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
1: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
0: เว็บไซต์ดีนี้ไว้เพื่อคุณนะครับ

เป็นอีกหนึ่งบทเพลงหนุนใจนะครับในแต่ละวันเราก็มีแสงตะวันที่ส่องขึ้นมาบนฟ้าและเราเดินตามเก็บได้ทุกวันนะครับตราบใดที่ชีวิตของเรายังมีความหวังอยู่นะครับเสียงของคุณอิทธิพลังกูลนะครับเก็บตะวันนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะหนุนใจนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้ละครับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่ความฝันของผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นความเป็นจริงที่หลายคนต้องประสบพบเจอนะครับหลายคนก็เผชิญกับเรื่องของการหย่าร้างนะครับบางท่านบางคนก็สูญเสียคู่สมรสไปบางคนก็ถูกทอดทิ้งหรือบางท่านก็จะมีสถานการณ์ชีวิตที่ไม่อาจจะควบคุมได้นะครับผมเองนี่ก็มีเพื่อนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายท่านเลยนะครับแต่ว่าบางท่านนั้นก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองมีภาระมากมายนะครับบางทีตัวเองต้องเจ็บป่วยเพราะว่าดูแลลูกเพียงคนเดียวมาตามลำพังนะครับเจ็บป่วยมาก็หาใครไม่ได้ก็มีเพื่อนนี่แหละครับคอยเกื้อหนุนคอยช่วยกันไปนะครับดังนั้นในสถานภาพของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับภาระการดูแลก็

0: มาอยู่ที่คนคนเดียวนะครับเมื่อเหลือเพียงคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารายได้การเลี้ยงดูลูกการดูแลบ้านและการตัดสินใจในทุกเรื่องความเหนื่อยล้าและความกดดันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากแน่นอนนะครับแม้ว่าถนนเส้นทางนี้จะไม่ง่ายนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวจะไม่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงได้นะครับเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับแน่นอนครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังหรือแม้แต่รู้สึกว่าตัวเองมีความล้มเหลวความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ไม่ควรจะถูกกดไว้จนกลายเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของคุณแม่เองแน่นอนครับการยอมรับความจริงก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแพ้นะครับการยอมรับความจริงเป็นการเริ่มต้นก้าวใหม่ด้วยความเข้าใจว่าชีวิตเรายังมีคุณค่าและก็ยังมีโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเราเองและก็ลูกของเรานะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนอาจจะรู้สึกผิดนะครับที่ไม่สามารถมอบทุกสิ่งให้กับลูกได้สมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวอื่นๆนะครับดังนั้นคุณแม่หลายท่านก็เลยพยายามชดเชยด้วยการทำงานหนักนะครับหารายได้มาซื้อของให้ลูกหรือยอมลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่ากลัวลูกจะเสียใจแต่สิ่งสำคัญที่อยากให้คุณแม่ทราบไว้นะครับว่าสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดไม่ใช่ของเล่นราคาแพงหรือไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่คือความรักความมั่นคงทางอารมณ์และการรับฟังและก็เวลาที่ลูกได้อยู่กับแม่นะครับดังนั้นเด็กที่ได้รับความรักการเอาใจใส่เขาจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้แม้จะเติบโตในครอบครัวที่มีคุณแม่เพียงคนเดียวก็ตามนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวมักจะทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกนะครับอย่างที่เรียนนะครับหลายคนที่ผมรู้จักลืมดูแลตัวเองนะครับกระเซาะกระเซิงแต่ขยันทำงานจริงๆนะครับบางท่านนั้นการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับการกินอาหารก็ขอให้กินพออิ่มนะครับได้อาหารที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ไม่ออกกำลังกายการมีเพื่อนที่จะคอยรับฟังและหาเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับคุณแม่ครับแต่เป็นการเติมพลังให้เราสามารถที่จะดูแลลูกได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากครอบครัวก็ดีขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องก็ดีหรือชุมชนนะครับไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะครับแต่เป็นการที่เราจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีสติปัญญาซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะครับเป็นบริบทในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงมอบให้เราแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของรายได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังเมื่อรายได้มีเพียงทางเดียวนะครับคุณแม่ครับการวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายนะครับไม่ต้องเอาแบบซีเรียสนะครับเอาพอรู้คร่าวๆว่าจ่ายมากจ่ายน้อยรับมากรับน้อยนะครับพร้อมกันนั้นก็อาจจะมีการแยกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออกจากค่าใช้จ่ายที่เป็นความต้องการนะครับค่าใช้จ่ายที่เป็นความต้องการนี่มันเยอะมากครับอยากได้โน่นอยากได้นี่นะครับก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งให้ข้อคิดมานะครับคุณแม่สอนว่าเวลาอยากอยากกินแต่เวลาหิวให้กินอันนี้แหละครับสำคัญดังนั้นค่าใช้จ่ายต้องแยกออกจากความต้องการนะครับแล้วก็สร้างระบบเงินออมนะครับแม้จะเริ่มจากจำนวนเล็กๆน้อยๆก็ตามแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สอนลูกของเรานี่แหละครับให้รู้จักคุณค่าของเงินและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เกิดจากรายได้สูงนะครับแต่เกิดจากการใช้อย่างมีวินัยและมีการวางแผนที่ดีนะครับหลายคนนะครับที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นต้องเข้มเข้าไว้นะครับเรียกได้ว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีใครถูกสร้างมาเพื่อแบกภาระทุกอย่างเพียงลำพังนะครับการที่เรามีเพื่อนมีคนคอยรับฟังมีคนคอยพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรืออาจจะมีการเข้ากลุ่มสนับสนุนของชุมชนนะครับของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสมาคมเป็นกลุ่มหรือแม้แต่กลุ่มคริสตจักรนะครับก็สามารถจะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้เรามีกำลังใจเดินหน้าต่อไปได้ครับ
1: กำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเราทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากคุณประวินทรงบัณฑิตอีกสักเพลงนะครับชื่อเพลงยิ้มปรารถนานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกำลังพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะครับเพื่อเราจะดูแลลูกได้และลูกเองก็ต้องการความรักมากกว่าความสมบูรณ์แบบนะครับเรื่องเงินทองก็ต้องดูแลอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็อย่าแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมีเพื่อนไว้คุยกันบ้างก็ดีนะครับมีคนมีกลุ่มที่จะคอยซัพพอร์ตเรานะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงห่วงใยผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์และความโดดเดี่ยวนะครับพระธรรมสดุดีบทที่68บอกไว้นะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของลูกกำพร้าและทรงเป็นผู้พิพากษาเพื่อหญิงหม้ายนะครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงดูแลผู้ที่มีความอ่อนแอขาดที่พึ่งพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่ต้องเดินเพียงลำพังนะครับในมัทธิวบทที่11นะครับพระเยซูยืนยันไว้นะครับว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับพระเยซูคริสต์เองไม่ได้ทรงสัญญานะครับว่าชีวิตของเราจะไม่มีปัญหานะครับแต่ที่พระองค์ทรงสัญญาก็คือว่าพระองค์จะประทานกำลังและอยู่เคียงข้างผู้ที่วางใจในพระองค์นะครับคุณแม่ครับแม้ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายนะครับแต่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความอดทนด้วยความเชื่อลูกของท่านเองก็กำลังเรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าจากชีวิตของแม่นะครับลูกจะเรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่เคยร้องไห้แต่หมายถึงการที่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากครับการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสนะครับที่เราจะแสดงความรักแสดงความเสียสละและบ่งบอกถึงความเข้มแข็งเราไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบนะครับขอเพียงแต่เป็นแม่ที่รักลูกอย่างจริงใจพร้อมเรียนรู้พร้อมแก้ไขและก็เติบโตไปด้วยกันถือว่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกแล้วนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับให้เราตระหนักไว้นะครับว่าแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราเดินเพียงลำพังแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่วางใจในพระองค์นะครับพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังเป็นความหวังและเป็นผู้ประคับประคองชีวิตของท่านในทุกย่างก้าวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุณแม่มีความหวังลูกก็จะมีความหวังและเมื่อครอบครัวเรามีความหวังอนาคตก็ยังงดงามได้เสมอนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้หมายถึงแม่ที่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เป็นแม่ที่ยังคงรักยังเสียสละและยังลุกขึ้นทุกวันเพื่อลูกความรักเช่นนี้มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกที่จะเติบโตต่อไปครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: กับบทเพลงเสียงนุ่มๆของธนงศักดิ์ภักดีเทวาครับอยู่เพื่อคอยเธอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลากศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์ที่พรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามจิตมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
14: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
15: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
14: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
17: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจผ่านและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: แหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประ

0: าสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: เตือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการนำทีมค่ะรวมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งวันนี้ที่โรงแรมบุรีสีผู้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างซ่องสะพานยุทธศาสตร์ภาคใต้ค่ะได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะรู้จะเชื่อมพัทลุงกับสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกิติธรกุลค่ะนายธีรเดชตั้งมันก่อกิจนะคะนายกฤษชัยเองชวนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทรวมพิธีนะคะสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางไปจนถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรนะคะเป็นสะพานซ่องช่องจราจรช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางที่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้แพขนานยนต์ค่ะทำให้เดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นรองรับรถพยาบาลและบริการสาธารณะค่ะเพิ่มความคล่องตัวนะคะในการขนส่งสินค้านะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าสะพานทั้งสองแห่งค่ะจะเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่จะช่วยเชื่อมโยงนะคะคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนาอย่างสมดุลกับธรรมชาตินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความฝันของชาวกอลันตานะคะนี่ข้อผูนในนามของชาวกระบี่นะคะว่าก็เป็นความฝันของชาวกอลันตาค่ะที่เขาอยากจะมีแบบการเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่นะคะเดินทางได้สะดวกนะคะตอนนี้จากความฝันมันเป็นความจริงแล้วนะคะก็หลังจากนี้คิดว่าพอสะพานเสร็จนะคะพอสะพานจะเริ่มสร้างในปลายปีนี้นะคะก็เสร็จประมาณปี72นะคะการเดินทางไปกอลันตาก็จะง่ายขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวที่ไม่กล้าจะขับรถนะคะขึ้นแพนะคะที่กอลันตาที่จะไปเที่ยวกอลันตาก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับชาวกอลันตานะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในส่วนของชาวกอลันตานี่คือเขาลำบากกันมานานมากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะช่วงดึกช่วงค่ำแบบเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างลำบากมากพอสมควรค่ะวันนี้ก็ถือว่าความฝันชาวกอลันตาก็เป็นความจริงแล้วนะคะมีสะพานอีกหนึ่งสะพานแล้วก็ทำให้การเดินทางง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ถือว่าต้องบอกว่าแสดงความยินดีนะคะกับชาวกอลันตากันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท่านขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. ในระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol จมินายโปรและโซน่าโปรครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ77ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABCV Men Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์สองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
9: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะ สิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเหล้าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเวียงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวเรากับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชาย

แม่จึงยอมทำมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหรอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ 3:00 นเพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเรา3คนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพานหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายผู้จาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆถ้าพ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามผู้พี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเรา3คนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนนี้แขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ่ายตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอ่ะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆก็
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15 ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหยาขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านคนตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา เพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงปินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับวันนี้กับสาระสารพันนะคะสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กันไปยาวๆกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปะเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักพาไปกินหรือว่าความรักพาไปดูแลตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันต่อในสาระสารพันค่ะ

0: ้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
2: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
2: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
4: ้ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้เห็นนะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จอะนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ย พากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปันพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบนี้เราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นน่ะจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไป ปันอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสธนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

พลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

เพลงยิ้มคือความสุขในคุณภศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีภุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปณีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาดทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางศรีด้วงและคุณวิมลจงวิไล

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวงวจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันนนท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายนต์

0: พลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะเพลงแปลง
1: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกซ์กับมิสเตอร์อิมเปย์เป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัตแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God Save Our Greatest King Long Live Our Noble King God Save the King Send Him Victorious Happy and Glorious Long Live and Over UsGod Save the King แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่ทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้นคนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็ร้องในทำนองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทำนองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทำนองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestraเขาเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King ครับ

แล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี่เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ที่ผมร้องเพลงนี้ได้ก็เพราะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมเคยต่อเพลงนี้มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาองค์สุดท้ายของบัตรเสร็จพระโจจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ครับทีนี้ก็ท่านก็ทรงร้องประธานแล้วก็รับสั่งว่าท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลนะครับได้แต่งบทร้องภาษาไทยเป็นโครงสี่สุภาพไว้มีความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละประติภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงจันทรแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทำนอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: ็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆนะที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ส่งนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนแยกนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่ครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากัญจนคพันธ์กับในชั้นขำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัทยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลง

เพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภูกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยคีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

พลงที่เกี่ยวกับหาดจบไปแล้วค่ะชื่อของหาดก็เป็นไปตามสถานที่ตั้งนะคะอย่างหาดบางปูก็อยู่บางปูหาดบางแสนก็ที่บางแสนหาดหัวหินแน่นอนอยู่หัวหินค่ะและสำหรับหาดบ้านเพนั้นก็อยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงลมเหนืออิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะและบรรเลงด้วยวงอาดิงดีล่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องลมเหนือปี2512ค่ะปิดท้ายด้วยลมหนาวที่ลานทองผลงานของสาริกานะคะขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัยค่ะเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตรตรองใคร่ครวญกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคำพีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตุวรรณการตบฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ตบฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวกเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลิดเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละโถมันจุดใต้ต่ำต่อที่มันอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่ถ้าบางคนเพิ่งลุกเพิ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบสงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดเลยก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากกันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วสนใจคำนี้อุชุงกายัง
ปนิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุขยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกทรงหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุขเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปไหนบ้างคือในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนก็ไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนพวกโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจึงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าโอ้ทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวบังเ
ขาออกล่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่ณที่จุดเดียวเหมือนยามนี่นะดูฟังเขาไปตรวจดูพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าวางคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก
ไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่ามันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นิพพานส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วพอเราไปตรวจดูมาแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเพราะบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแหมแต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแม้แต่อันนี้จิ้มกันนั่นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก
คี้ยวมันจะเป็นละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมอยู่บอกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่แล้วโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใจกมาสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านี่โอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคแปดให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ว่าการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับกระพีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรคแปดเป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะก
การปรุงแต่งนั้นน่ะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตริตรึกไปเป็นจิตตสังขารนี่ก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยเป็นไปดังนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบท่านฟังการปรุงแต่งแบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจแต่แบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำให้มากมากแต่การปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเคยยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดน่ะจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยพรหมวิหาร4คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเออเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะ
เราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนั่นคือกายเฮ้ยต้องเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นนั่นน่ะคือสติเอาละใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยท่านผู้ฟังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตัมฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาค่อยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายๆกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดนกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันด้วยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปท่านฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายๆผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงจะเอาไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์นะอัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ
พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝั่งอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายโดยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือยนุ่มหนงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดหูผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็นวีเชฟเป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญากรรมอะไรพวกเนี้ยเห็นแบบนี้คือเห็นแบบเพลินละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเรานี่เห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญา

หินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสในชั่วคราวทุกวันคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลฝังเหล่าภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆนี่โอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าพี่ทุกฝังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนนั่นคือรูปจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี่แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตั้งระวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามแล้วมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแต่มันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนมายึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองโดยจิตที่สงบนะไอ้นามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละโดยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะ

นามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอางี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครควรพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครควรดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นพระสูตรจะเป็นข้อมูลมาได้ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นก่อนนี่เออหรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆกายเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเออใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้เออมันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมาเออมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเออมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเอาทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่ให้มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วเออมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตมยปัญญาตั้งหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราเราไม่ยึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเรา
ัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียสของเรานี่นานามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เพราะเราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเพื่อที่มันเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาไงทุกฝั่งที่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมันยึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสารไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเออเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะ
แต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเลื่อนถนนไปหมดอะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่เขาทำยังไงโอ้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณานี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารบรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดบอล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงชายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสะทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมประโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณ แล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต
1: ่
0: อสว.วุฒิสภาเรื่องของพรก.
1: 400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้านเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับ2ข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพรก.เงินกู้เมื่อวานนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะคะไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวเพราะท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการ
1: น้ำ
0: หน้าของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะฮ
0: ะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการถือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทุนได้อย่างพวกภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น คือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าๆครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะ นักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ถึง3นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่วันนี้เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะหลีเป๊ะยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะหลีเป๊ะถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะอย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่สารกลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มี ีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค
1: ์
0: จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพค่ะติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวแล้วก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับ
1: ครับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการ การน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลนะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีท้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ170และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31สิงหาคมถึงวันอังคารที่1กันยายน2569โดยในวันที่31สิงหาคม2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transportเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้อง ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และ area base เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการ